0: รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่ากรุงเทพมหานครมีมาตรการเฝ้าระวังและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจมีการสุ่มตรวจค้นกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนรวมถึงมีโครงการให้ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและมีช่องทางรับแจ้งปัญหาการถูกบูลลี่ผ่านแพลตฟอร์มโซเซฟซึ่งสามารถแจ้งเหตุได้เป็นความลับขณะที่พลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งสั่งการให้ตำรวจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โรงเรียนทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนหลังเกิดเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนอกจากนี้จะจัดกำลังสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนรวมถึงพื้นที่บ้านของเด็กที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนครูและผู้ปกครอง
1: ณขณะนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านผบ.ตร.ในเรื่องการตรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดการไม่ให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยเป็นพิเศษก็อยากจะฝากนะครับว่าเราพบสิ่งที่ผิดปกติเป็นเบาะแสเนี่ยต้องรีบแจ้งเหตุต้องร่วมกันป้องกันตั้งแต่ต้นครับเราน่าจะต้องมาช่วยกันทำยังไงที่สร้างความเชื่อมั่นติดตามการกระทำของตำรวจในมาตรการในการสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ปกครองนะครับคุณครูนักเรียนที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ให้เพิ่มมาตรการในการตั้งด่านแล้วก็เอาสายตรวจแต่งเครื่องแบบเข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปดูบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยสร้างความอุ่นใจทำไงให้เขาเชื่อมั่นสามารถมาโรงเรียนได้นะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้นำท้องถิ่นดูแลความปลอดภัยในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตและเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อประกอบการพิจารณาใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงินที่เหลืออยู่อย่างเหมาะสมทั้งด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสและไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
3: นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการจัดสรรเงินในพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทแรกขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ40,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรงบประมาณที่เหลืออย่างไรนายกรัฐมนตรีขอประเมินสถานการณ์ก่อนเนื่องจากมีงบประมาณจำกัดต้องใช้อย่างระมัดระวังและตรงเป้าหมายมากที่สุดสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของงบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินเพื่อนำไปใช้ดำเนินการประมาณ 1,750 ล้านบาทถึง 2,000 ล้านบาทถือว่าเป็นวงเงินที่ไม่มากแต่ต้องใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆส่วนเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังแม้ในทางกฎหมายสามารถใช้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเฟส2ได้แต่ในทางปฏิบัติต้องการเก็บไว้สำรองเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานคาดว่าใช้เงินจำนวน 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเช่นโครงการโซลารูฟท็อปเพื่อช่วยประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณเปิดเผยว่ากรณีที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะขอใช้เงินกู้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กแต่ต้องกำหนดเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจนส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 830,000 คนรัฐบาลขอให้เร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นหรือเสียสิทธิ์โดยปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3.1 แสนคนยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 แสนคนและยังไม่ยืนยันตัวตน 830,000 คนรัฐบาลจึงขอให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ สำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ
2: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางตามแผนรองรับภัยพิบัติน
5: ายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวานี้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบผ่านการจัดทำแผนหลัก4ด้านได้แก่แผนการป้องกันแผนการเผชิญเหตุและดูแลประชาชนแผนการฟื้นฟูเยียวยาและแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพร้อมรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดทำเป็นรายการตรวจสอบกลางเพื่อให้ทุกจังหวัดนำไปปฏิบัติตรวจสอบพื้นที่ทันทีตลอดจนจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจัดเตรียมศูนย์พักพิงบุคลากรทางการแพทย์ยาและเวชภัณฑ์รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านการเบิกจ่ายงบประมาณทดรองราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6: หลังจากเราได้ระบบเช็คลิสต์เราจะให้ท่านรัฐมนตรีเป็นอนุกรรมการช่วยเอาระบบเช็คลิสต์ที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยไปกระจายตามทุกที่พอเกิดภัยมาทุกคนก็พร้อมทุกอย่างผมว่าเราจะลดการสูญเสียไปได้เยอะและที่สำคัญคือช่วยให้ชีวิตชาวบ้านเขาดีขึ้นวางแผนตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเขาจะได้บริหารจัดการได้ด้วยและเอาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยผมว่าตรงนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันทำผมเชื่อว่าในปีนี้การวางระบบเช่นนี้เนี่ยมันจะเป็นต้นแบบให้ปีต่อไป
5: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และสรรพกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2550พร้อมแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะช่วยให้การรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสัทพรมารายงาน
4: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำชีตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องซึ่งจังหวัดหนองคายได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเพราะระดับน้ำในน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นใกล้ถึงระดับวิกฤตและคาดว่าจะล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอเมืองหนองคายอำเภอพลพิสัยอำเภอรัตนวาปีเช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังฝนตกหนักรวมทั้งจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเตือนและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินทั้งนี้ปภ.ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ส่วนหน่วยงานได้ทำบิ๊กแบ็กกั้นน้ำเพื่อรับมือแล้ว
2: กลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวบรวมข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่และการป้องกันน้ำท่วมเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ที่จังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อเสนอการพัฒนาโดยเน้นการป้องกันน้ำท่วมการกระตุ้นเศรษฐกิจการสร้างอาชีพและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ภาคเอกชนเสนอแนวทางสำคัญทั้งการพัฒนารถไฟทางคู่จากหาดใหญ่ถึงสุไหงโกลกการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมจนะเพื่อสร้างการลงทุนและการจ้างงานในพื้นที่ส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสงขลาเสนอกรอบงบประมาณกว่า600ล้านบาทก ขณะที่ภาพรวม5จังหวัดกว่า800ล้านบาทโดยมีแผนซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1คลองอู่ตะเภาและขุดลอกคลองในพื้นที่พร้อมเร่งรวบรวมข้อเสนอเพื่อกลั่นกรองก่อนนำเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรต่อไป
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02-141-5555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: 7:15ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกระหว่างอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วอย่างไรก็ตามจะยังไม่มีการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับถ้อยแถลงของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของอิหร่านซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านยุติมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดไว้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์มุซเป็นสมรภูมิรบที่แท้จริงสำหรับอิหร่าน
4: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลออกแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพ15ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและกองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะถูกปลดอาวุธอย่างแท้จริงและจะเดินหน้ายับยั้งภัยคุกคามต่อกองกำลังและพลเมืองอิสราเอลต่อไปทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าคณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูคัดค้านข้อตกลงของคณะกรรมการสันติภาพหลังผู้สนับสนุนฝ่ายขวาซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญและสมาชิกฝ่ายขวาจัดในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาต่อต้านข้อตกลงดังกล่าว
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปประจำการในดินแดนของรัสเซียและทางการยูเครนยังพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบางส่วนในยูเครนซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเกาหลีเหนือกำลังสั่งสมประสบการณ์ในสงครามสมัยใหม่รวมทั้งได้รับใบอนุญาตการผลิตอาวุธและยังได้รับยุทโธปกรณ์ทางทหารทุกรูปแบบจากรัสเซีย ผู้นำยูเครนยังเรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้กระชับความร่วมมือกับยูเครนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยยูเครนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีใต้ในด้านระบบป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีใต้ในข้อตกลงระบบไร้คนขับหรือโดรนและด้านอื่นๆซึ่งนักการทูตของยูเครนกำลังประสานงานกับรัฐบาลเกาหลีใต้เพื่อผลักดันข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองหยูหวนมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่ระดับ42เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันจันทร์นี้ในมณฑลฝูเจียนมณฑลเจ้อเจียงมณฑลอานหุยมณฑลเจียงซูและนครเซี่ยงไฮ้โดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง250ถึง500มิลลิเมตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตทีมนักตบสาวไทยเก็บชัยได้ทั้ง3นัดมี9แต้มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จกลับมาประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามสำหรับรายการต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมณเมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ศึกมวยไทย RWS ที่เวทีมวยราชดำเนินคู่เอกเดิมพันตำแหน่งแชมป์ราชดำเนินรุ่น140ปอนด์ดามพระรันชัยแชมป์คนปัจจุบันเอาชนะคะแนนกับปิตันเพชรยินดีอะคาเดมี่แบบเอกฉันท์49-46ทั้ง3เสียงรักษาแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่5หลังการชกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีคาดเข็มขัดแชมป์ให้กับผู้ชนะอย่างดามพระรันชัยด้วยตนเองถือเป็นครั้งแรกที่มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมอบเข็มขัดให้แชมป์ราชดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนายบุญเหลี่ยมตาคำนายอำเภอสามเงาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนนรายการโรดเรซซึ่งผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง104กิโลเมตรแชมป์ตกเป็นของอาทิตย์ปูราสนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20เวลา2ชั่วโมง 24.23 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอภิสิทธิ์สุภัทรคะแนนรวม154คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิง62กิโลเมตรที่1เป็นของเพชรดารินทร์สมราชนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเวลา1ชั่วโมง 44.51 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของชานิพรบัตริยะคะแนนรวม170คะแนนนักจักรยานเสือภูเขาคลอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชายภูนสิริสิริมงคลคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม110คะแนนส่วนรุ่นประชาชนหญิงพรพักประโพทังคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม120คะแนนนายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยต่อในปี2570การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน World Youth Championship 2026ที่ประเทศสิงคโปร์ทีมบาสเกตบอลเยาวชนไทยตัวแทนจากจูเนียร์บอลเลอร์ลีกรุ่นอายุ11ปีได้เข้าชิงอันดับ3เอาชนะทีมเซเวียจากฟิลิปปินส์46-41คะแนนคว้าอันดับ3มาครองได้สำเร็จคุณหญิงปัทมาลิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและชนะประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเปิดเผยว่าอินเดียพร้อมจัดการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่17-23สิงหาคมที่กรุงนิวเดลีจนได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เป็นอย่างดีแล้วซึ่งตนเองจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลรายการนี้อย่างใกล้ชิดพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
12: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่พบปัญหาพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่ไม่ควรมองข้ามเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความผิดปกติของรถอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นถ่วงล้อไม่สมบูรณ์หรือไม่ก็เพราะยางเสื่อมสภาพเพราะยางจะสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดเมื่อยางถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือเกิดการกระแทกอย่างรุนแรงอาจจะส่งผลให้ยางเสียรูปทรงของโครงสร้างได้และส่งผลให้พวงมาลัยเกิดการสั่นได้เช่นกันนอกจากนี้อาจเกิดปัญหาที่หน้าจานเบรกมีการสึกที่ไม่สม่ำเสมอกันหรือที่เรียกว่าจานเบรกคดซึ่งต้องแก้ไขด้วยการเจียหน้าสัมผัสของจานเบรกให้เสมอกันแต่หากอาการสั่นของพวงมาลัยเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ขับขี่กดเท้าลงไปในแป้นเบรกด้วยน้ำหนักที่มากจนล้อใกล้จะหยุดนิ่งแสดงว่าระบบบังคับเลี้ยวในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นลูกหมากคันชักและลูกหมากคันส่งนั้นสึกหรอค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจน โรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่อง

0: และสเปิร์มจะปฏิสนธิกันเองภายในตัวเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กันในเวลากลางคืนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะมาให้รายละเอียดถึงการจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อ้าวอ้าวถอยไปหน่อยเห็นไม่ชัดอ่ะ
5: เห็นไหมคะ
4: ถอยนิดนึง
5: เห็นหรือยังคะ
4: อีกนิดนึงได้ไหมอ่ะ
5: โหมองการไกลเชียวนะคะอายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับปัญหาความเสื่อมของดวงตามายืดเวลาดวงตาสุขภาพดีด้วยการมันสังเกตอาการผิดปกติรับประทานอาหารที่มีประโยชน์สวมแว่นตากันแดดไม่อยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี
3: ใส่ใจดูแลรักษาดวงตาเพื่อมองดูโลกอันสดใสไปอีกนาน
2: ท่านผู้ฟังครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นและน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดจากร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
6: สวัสดีค่ะท่านประธานคะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะท่านประธานคะการจัดงานวันแม่แห่งชาติของสภาสังคมสงเคราะห์มีความเป็นมาอย่างไรคะ
7: ครับสืบเนื่องจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์ท่านมีความห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในอดีตเนี่ยก่อน2519เนี่ยไม่เคยมีการจัดงานวันแม่เลยนะครับองค์ท่านจึงมีพระราชสวนีให้สภาสงเคราะห์เนี่ยจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นและมีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาครับ
6: ค่ะทีนี้ในเรื่องของความสำคัญในการจัดงานวันแม่และวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ล่ะคะ
7: ครับการจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่ชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงเนี่ยให้สภาสังคมเคราะห์เนี่ยคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องแม่ผู้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติแม่ที่เป็นแบบอย่างซึ่งเป็นปริญญาชีวิตให้กับแม่ๆทั่วประเทศด้วยครับ
6: ค่ะท่านคะแล้วในปีนี้เนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษบ้างคะจัดเมื่อไหร่แล้วก็จัดขึ้นที่ไหนคะ
7: ครับกิจกรรมพิเศษครั้งนี้ก็คือสืบเนื่องเราคัดเลือกแม่ดีเด่นมาทุกปีนะครับตั้งแต่ปี19นะครับปีนี้นะครับเป็นปีสำคัญปีหนึ่งที่เราสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก่อตั้งมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินนะครับมูลนิธิดีเด่นมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยเกิดจากการคัดเลือกแม่ดีเด่นแต่ละปีนะครับเรานำแม่ดีเด่นแห่งชาติแต่ละปีมารวมตัวกันเพื่อ ทำคุณงามความดีทำ

0: ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศูนย์รวมใจของเราเนี่ยนะครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมีการสถาปนามูลนิธิและประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นแห่งชาติรวมไปถึงประกาศแต่งตั้งประธานอำนวยการประธานบริหารคือเหมือนกับสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินวันที่12สิงหาคมนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับผมครับวันนั้นเนี่ยนะครับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับสภาสังฆข้อเนี่ยเราได้จัดศูนย์บริการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแม่ลูกๆรวมไปถึงการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีประธานภาค20ภาคทั่วประเทศนะครับบวก1กทมนะครับ20บวก1คือ20ภาคบวกกรุงเทพมหานครเป็น21เนี่ยนะครับเราจะมารอรับนะครับแม่รวมไปถึงภาคต่างๆก็จะดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับภาคต่างๆเนี่ยจะได้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเรามีบริการอยู่แล้วครับนอกจากกิจกรรมวันแม่12สิงหาคมที่เมืองทองธานีแล้วเนี่ยนะครับเรามีโครงการน้ำพระทัยพระราชทานของพระพันปีหลวงซึ่งมีพระเมตตาต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยพระองค์ท่านห่วงใยในเรื่องของอาหารมื้อกลางวันเนี่ยนะครับวันนั้นนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะครับจะจัดโครงการพร้อมกันนำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่นะครับโดยเชฟจิตอาสารวมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยนะครับเหล่ากาชาดทุกจังหวัดเนี่ยครับและแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยมพมของเราเนี่ยจะนำโครงการน้ำพระทัยจัดเลี้ยงอาหารทั่วประเทศพร้อมๆกันครับ
1: ค่ะก็ไปกันได้นะคะที่เมืองทองธานีวันที่12สิงหาคมนี้นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีนี่ค่ะมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างคะ
0: ครับแม่ดีเด่นแห่งชาติเนี่ยนะครับเรามีการคัดเลือกประจำทุกปีนะครับแล้วก็เรียกเป็นประเภทต่างๆนะครับจะมีเป็นประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเกณฑ์ในการคัดเลือกก็คือแม่ที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อสาธารณกุศลฐานะประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยอันนี้แม่เป็นคู่ปฏิบัติเองนะครับทำความดีด้วยตัวเองก็เลยมีการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในชาติขึ้นในการแม่ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนอีกแม่ประเภทก็คือแม่ที่เป็นแม่ของลูกผู้บำเพ็ญประโยชน์นั่นหมายความว่าลูกที่ไปทำความคุณงามความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากลูกทำความดีผลความดีนั้นตอบสนองมาถึงคุณแม่นะครับคุณแม่ก็ได้รับรางวัลแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรก็คือแม่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนประสบความสำเร็จมีสัมมาอาชีพที่มั่นคงและทำคุณงามความดีต่อประเทศชาติก็จะได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประเภทแม่มานะอดทนขยันหมั่นเพียรนะครับแม่เกษตรกรนี่ก็เป็นแม่ที่กระทรวงเกษตรเนี่ยพิจารณาคัดเลือกมานะครับส่วนแม่อาสาสมัครเพื่อทำความคุณงามความดีเสียสละเพื่อประเทศชาติเนี่ยเหล่าทัพนะครับกองทัพบกทัพเรืออากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรวมไปถึงปอพอเนี่ยจะพิจารณาคัดเลือกให้เป็นแม่ผู้เสียสละอันนี้เป็นต้นครับส่วนลูกกตัญญูเนี่ยนะครับมีประเภทของนักเรียนนักศึกษาประชาชนข้าราชการศิลปินนักแสดงนักกีฬานะครับสื่อสารมวลชนอันนี้ก็จะเห็นว่าเรามีการเกณฑ์คัดเลือกจากคุณงามความดีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่างๆการเลี้ยงดูพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่รวมไปถึงเมื่อมีสัมมาอาชีพแล้วได้ทำสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างนี้เป็นต้นครับ
1: นี่ก็เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกทั้งแม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตัญญูในแต่ละปีนะคะค่ะทราบมาว่าในทุกๆปีเนี่ยจะมีการประกวดงานเขียนหรือว่าเขียนเรียงความวันแม่ในปีนี้มีไหมคะ
0: ครับเพื่อให้เด็กๆเยาวชนนะครับรวมไปถึงนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้แสดงความรักต่อแม่เราก็มีการประกวดบทความต่างๆเนี่ยยังมีอยู่ครับ
1: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการจัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ได้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
0: ครับการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกมะลินะครับดอกมะลิเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับเราเห็นดอกมะลิเราจะรู้เลยว่าเป็นเดือนสิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นเราใช้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับด้วยดอกมะลิเนี่ยมีสีขาวอันบริสุทธิ์เปรียบประดุจดังความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเมื่อลูกๆทุกคนเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูทนุถนอมจากคุณแม่นะครับเราก็นำดอกมะลิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้พี่น้องคนพิการแม่บ้านต่างๆชุมชนต่างๆอย่างแม่บ้านที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราให้อาชีพในการผลิตดอกมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะให้ลูกๆนำไปกราบคุณแม่แสดงความกตัญญูแสดงความรักต่อแม่ของเรานะครับและสิ่งสำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้ทุนการศึกษาสร้างอาชีพกับพี่น้องคนพิการครับ
1: ค่ะประชาชนที่ได้รับฟังอยู่ก็สามารถจะซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซื้อได้จากที่ไหนได้บ้างคะ
0: ครับต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารนะครับทุกสาขาในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับท่านสามารถเข้าไปสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสงเคราะห์เป็นดอกมะลิประเภทต่างๆจะเป็นช่อละ10บาทช่อละ20บาท50บาทก็ตามเนี่ยนะครับธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทุกธนาคารนำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิไปจำหน่ายกระทรวงศึกษาธิการก็นำไปจำหน่ายตามโรงเรียนต่างๆนะครับสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานครั้งนี้นะครับการจัดงานวันแม่ครั้งนี้นะครับเราได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครับ
1: ค่ะแล้วถ้าผู้ฟังไม่สะดวกที่จะเดินทางไปธนาคารอย่างเงี้ยค่ะมีจำหน่ายผ่านทางออนไลน์นี้มีไหมคะ
0: เพื่อให้สะดวกต่อพี่น้องนะครับลูกๆที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์จากดอกมะลิต่างๆเนี่ยนะครับเรามี LINE ID นะครับ RAK นะครับ underscore MOM รักมัมนะครับ LINE นี้เลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่และเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาอุดหนุนดอกมะลิค่ะ
0: ขอบคุณครับวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10โปรดเกล้าให้กรมสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์พระราชทานรางวัลให้แม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีแล้วอยากให้ลูกๆทุกคนบอกรักแม่ทำความดีให้แม่ชื่นใจนะครับอย่าให้แม่เสียใจและสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามีโอกาสนะครับสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์เป็นดอกมะลิที่เราจะนำไปกราบแม่เรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อแม่ของเราแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเราด้วยผลิตภัณฑ์จากสภาสังคมสงเคราะห์ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ประเทศไทยเดินหน้ายกระดับการบริหารและการบังคับใช้กฎหมายให้โปร่งใสอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการต่อต้านการให้สินบนเพื่อเดินหน้าสู่มาตรฐาน OECD ติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่การยกระดับมาตรฐานตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิกภายในปี2573ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือการยกระดับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนเพื่อสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสตรวจสอบได้และบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่ามาตรฐาน OECD ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตซึ่งหากไทยนำมาปรับใช้และบังคับใช้อย่างจริงจังจะช่วยให้บริการภาครัฐโปร่งใสลดการใช้ดุลพินิจและโอกาสได้รับสินบนขณะเดียวกันจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจลดต้นทุนแฝงและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
5: สำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากเพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนิน เติมธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลแล้วก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะ
4: นางสาวจิราพรกล่าวด้วยว่า OECD ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการมีกฎหมายที่ดีแต่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสเป็นอิสระและเท่าเทียมปปช.จึงร่วมมือกับคณะทำงานว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศหรือ OECD Working Group on Bribery และนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายและมาตรการของไทยรวมถึงการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนและความรับผิดของนิติบุคคลซึ่งระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคธุรกิจ
5: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะ
4: การยกระดับมาตรฐานต่อต้านสินบนไม่ใช่ภารกิจของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมและประชาชนซึ่งสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐและแจ้งเบาะแสการทุจริตได้การก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงเป็นมากกว่าการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกแต่เป็นโอกาสในการสร้างระบบบริหารประเทศที่โปร่งใสเป็นธรรมและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยชวิษาประทุมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เชิญชวนบริษัทรายใหญ่กว่า300แห่งทั่วโลกร่วมงานเทคก้า2026ช่วงปลายเดือนนี้ติดตามได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: ท่ามกลางกระแสการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของโลกโดยผู้ผลิต PCB รายใหญ่ที่สุดของโลกกว่าครึ่งหนึ่งเลือกไทยเป็นฐานการผลิตและเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องนับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาBOI ได้รับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวม880โครงการมูลค่ากว่า900ล้านบาทโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม PCB และวัตถุดิบมีคำขอรับการส่งเสริมรวม224โครงการมูลค่ากว่า 331,000 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่ายุคทองของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้กลับมาอีกครั้ง
7: การลงทุนในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ PCB เติบโตอย่างสูงมากเพราะว่าได้แรงหนุนจากดีมานด์ที่เกิดจาก3เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะครับอันแรกเลยก็คือ AI แล้วก็ Smart Device อันที่2ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าแล้วอุตสาหกรรมที่3ก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดซึ่งจะมาพร้อมกับระบบกักเก็บพลังงาน3ตัวนี้ก็เป็นตัวดรายที่ทำให้ดีมานด์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากนะครับทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ PCB เติบโตตามไปด้วยแล้วก็โดยเร็วนี้ก็จะมีไดรเวอร์ตัวที่4นะครับก็คือหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นะครับช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยุคทองของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยเราควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ผมมองว่าเราต้องทำ3อย่างนะครับ1คือเราต้องเลือกให้ถูก2ก็คือต้องทำตัวให้พร้อมให้น่าดึงดูดแล้ว3ก็คือต้องทำให้การลงทุนครั้งนี้เนี่ยเกิดประโยชน์กับคนไทยมากที่สุดนะครับ
6: อย่างไรก็ดีเพื่อให้ประเทศไทยคว้าโอกาสในสถานการณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลและ BOI ได้วาง4ยุทธศาสตร์3ประการหนึ่งในนั้นคือกลไกใหม่ Thailand Fast Pass เพื่อทลายข้อจำกัดทางกฎหมายช่วยให้โครงการสำคัญสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในไทยได้เร็วขึ้น
7: ผมขอเน้นย้ำว่าคลื่นการลงทุนรอบนี้แตกต่างจากเมื่อ30ปีก่อนนะครับ30ปีก่อนอาจจะเป็นการลงทุนที่มาพร้อมกับ Labor Intensive Capital Intensiveแต่ว่าการลงทุนรอบนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับซึ่งทำให้เราต้องการปัจจัยที่ไม่เหมือนกับสมัยก่อน แล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับรัฐบาลแล้วก็ BOI เราต้องการที่จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์
6: สำหรับเป้าหมายสำคัญประเทศไทยต้องไม่ปล่อยให้เกิดการเติบโตแบบเหลื่อมล้ำแต่ต้องทำให้คนไทยทุกคนได้รับประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันซึ่งระหว่างวันที่26ถึง28สิงหาคมนี้ BOI ร่วมกับสมาคมแผนวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผนวงจรพิมพ์ฮ่องกงจัดงานเทคก้า2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนารวบรวมผู้ประกอบการกว่า300บริษัทจากทั่วโลกร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 7,000 รายจากทั่วโลกตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการผลิต PCB และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของภูมิภาคสร้าง New Growth Engine รองรับกระแสย้ายฐานการผลิตโลกและการเติบโตระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประสานพลังจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาข้อมูลรัฐรั่วไหลพร้อมสร้างเกราะคุ้มกันดิจิทัลเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่อเพื่อประชาชนติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
8: ท่ามกลางกระแสความกังวลในโลกออนไลน์เกี่ยวกับวิกฤตข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลจากหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมกลางรถแมพมาตรการเข้มข้นเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเน้นย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่องโหว่ทางเทคนิคแต่เป็นขบวนการอาชญากรรมที่ต้องใช้การประสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นจนจบพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นข้อมูลรั่วไหลแบบทั่วไปแต่เกิดจากการมีบุคคลนำเอา username password หรือช่องทางที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเข้าไปในระบบเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ถูกต้องโดยสคสได้วางกลยุทธ์การบังคับใช้กฎหมาย PDPA อย่างเข้มข้นใน3ระดับโดยเริ่มจากต้นน้ำคือการกำกับดูแลหน่วยงานผู้ควบคุมข้อมูลเช่นกรมการปกครองและกรมการขนส่งทางบกให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมตามกฎหมาย PDPA ขณะที่กลางน้ำคือการปราบปรามกลุ่มซื้อขายข้อมูลผิดกฎหมายและปลายน้ำคือการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ชอบ
9: ส่วนต้นน้ำเนี่ยเขาหน่วยงานเขามีแก้ไขนะครับจำยังแล้วก็รายงานเหตุมาแล้วอยู่ระหว่างที่สคสเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบต่อเพื่อให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการนะครับในกลางน้ำเนี่ยตรงนี้มันมีกลุ่มซื้อขายข้อมูลเนี่ยเขาเรียกกลางน้ำมีความผิดอาญาตามมาตรา 11/2 พระราชกำหนดซึ่งทางสคสมีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางนะครับเรามีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาก็จับไปแล้วว่า18รายนะครับ
8: นอกจากการล้อมคอกด้วยมาตรการทางกฎหมายและเทคนิคแล้วสิ่งที่สคสให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกล่าวว่าแม้ข้อมูลบางส่วนจะถูกขโมยไปแต่ความเสียหายสุดท้ายมักจะเกิดขึ้นจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลเองผ่านการหลอกลวงของมิจฉาชีพดังนั้นการมีสติและการไม่ตระหนกคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดประชาชนจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการตรวจสอบและปฏิเสธเมื่อมีการติดต่อที่ผิดปกติจากหน่วยงานราชการโดยสามารถใช้วิธีการวางสายแล้วโทรกลับไปยังหน่วยงานนั้นๆโดยตรงเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง
9: การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยขอให้ระมัดระวังพวก Facebook เพจปลอมอะไรต่างๆหรือว่าเว็บไซต์อะไรที่มันผิดกฎหมายอะไรพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยมันจะมีการลักษณะพวกไวรัสมัลแวร์อะไรต่างๆอันนี้เพราะนั้นแล้ว1ก็คือเราต้องมาระวังพวกเพจปลอมพวกอะไรปลอมเนี่ยหนักหนึ่งสองถ้าว่าเราเผลอพลาดเข้าไปถ้ามีข้อความกลับเข้ามาประหลาดประหลาดเราก็ต้องจะหลงเชื่อจะหลงโหลดจะหลงโอนนะครับทำพฤติกรรมที่ต้องสงสัย
8: การแก้ไขปัญหาระยะยาวสคสกำลังเร่งทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วประเทศทั้งการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงและการบังคับการเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของประชาชนจะถูกเก็บอยู่ในบ้านที่แข็งแรงและปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตามพลังสำคัญที่สุดในการต่อกรกับโจรร้ายในโลกไซเบอร์คือความรู้เท่าทันของประชาชนที่จะเป็นประการด่านสุดท้ายอย่างแท้จริงนันนภาแสนตุ้มรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของพระธาตุพนมศรัทธาตำนานและร่องรอยศิลปะโบราณริมฝั่งโขงค่ะพระธาตุพนมเป็นหนึ่งในศาสนสถานที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสานและของพุทธศาสนิกชนทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงองค์พระธาตุตั้งอยู่ณวัดพระธาตุพนมวรวิหารตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมบนพื้นที่ที่เรียกว่าภูกำพร้าหรือดอยกำพร้าอันเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตนครศรีโคตรบูรณ์โบราณค่ะพระธาตุพนมมิได้เป็นเพียงโบราณสถานหากแต่เป็นศูนย์รวมศรัทธาความเชื่อและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมายาวนานกว่าพันปีทั้งในรูปแบบของตำนานพุทธศาสนาการเมืองการปกครองของอาณาจักรโบราณและพัฒนาการทางศิลปกรรมในลุ่มแม่น้ำโขงตำนานพระธาตุพนมปรากฏในอุรังคธาตุนิทานซึ่งเป็นตำนานสำคัญของภาคอีสานและลาวโดยกล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงปัจฉิมโพธิกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมพระอานนท์มายังดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำโขงทรงเสด็จลงณดอนกอนเนาและเสด็จไปยังหนองคันแทเสื้อน้ำหรือเวียงจันทร์พร้อมทั้งทรงพยากรณ์ว่าดินแดนแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในอนาคตจากนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปประทับณภูกำพร้าและทรงพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ณสถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นพระธาตุสำคัญประจำภูมิภาคภายหลังการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อมีการถวายพระเพลิงพระมหากัสสปะได้อธิษฐานขอพระธาตุที่จะนำมาประดิษฐานณภูกำพร้าปรากฏว่าพระอุรังคธาตุเสด็จมาประดิษฐานบนฝ่ามือของท่านถือเป็นนิมิตหมายอันศักดิ์สิทธิ์พระมหากัสสปะจึงอัญเชิญพระอุรังคธาตุพร้อมพระอรหันต์500รูปมายังดินแดนศรีโคตรบูรณ์พญาผู้ครองนครทั้ง5ได้แก่พญานันทเสนแห่งศรีโคตรบูรณ์พญาจุลนีพรหมทัตพญาอินทปัตนครพญาคำแดงและพญาสุวรรณพิงคาระได้ร่วมกันก่อสร้างที่บรรจุพระธาตุตามคำแนะนำของพระมหากัสสปะโดยเริ่มจากการขุดหลุมเป็นอุโมงค์สี่เหลี่ยมก่อด้วยดินเผาและใช้ไม้หอมหลายชนิดเป็นเชื้อไฟในการเผาเมื่ออุโมงค์แล้วเสร็จได้มีการบรรจุของมีค่าต่างๆเป็นพุทธบูชาก่อนจะอัญเชิญพระอุรังคธาตุลงประดิษฐานและปิดอุโมงค์ด้วยประตูไม้ประดู่ทั้ง4ด้านจากนั้นยังมีการฝังเสาศิลาจากเมืองสำคัญในชมพูทวีปและสร้างรูปม้าศิลาคู่หนึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาซึ่งหลักฐานบางส่วนยังปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันค่ะแม้จะไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นเมื่อใดแต่เป็นที่ยอมรับว่ามีการบูรณะซ่อมแซมมาอย่างต่อเนื่องหลายสมัยการบูรณะครั้งสำคัญมีหลักฐานที่แน่ชัดได้แก่ปีพุทธศักราช2157 2233 2349และ2444ซึ่งเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ต่อมาในปีพุทธศักราช2497ได้มีพิธียกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุโดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวมาร่วมกันอย่างเนืองแน่นเหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่คือเมื่อปีพุทธศักราช2518องค์พระธาตุพนมได้พังถล่มลงมาทั้งองค์ทางราชการและพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่โดยรักษารูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุดจนแล้วเสร็จในปีเดียวกันและคงสภาพมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันค่ะในเชิงศิลปกรรมพระธาตุพนมจัดอยู่ในกลุ่มเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบล้านช้างหรือที่เรียกว่าเจดีย์บัวเหลี่ยมมีเรือนธาตุแบบเพิ่มมุมประดับซุ้มจรณำและส่วนยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆังสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในศิลปะล้านช้างช่วงหลังค่ะการวิเคราะห์จากเทคนิคการก่ออิฐและรูปแบบสถาปัตยกรรมทำให้สันนิษฐานได้ว่าโครงสร้างดั้งเดิมของพระธาตุพนมจะได้รับอิทธิพลจากปราสาทจามหรือขอมก่อนจะถูกดัดแปลงส่วนยอดให้เป็นแบบล้านช้างในสมัยหลังสะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำโขงอย่างลึกซึ้งค่ะ พระธาตุพนมจึงมิใช่เพียงสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหากแต่เป็นสัญลักษณ์ของความศรัทธาความต่อเนื่องของพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งโขงที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแม้การเวลาจะทำให้องค์พระธาตุเปลี่ยนแปลงไปแต่คุณค่าทางจิตใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยังคงอยู่คู่แผ่นดินอีสานตราบจนปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม12ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันจันทร์แล้วกลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังก็เข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับวันศุกร์ที่แล้วนะฮะเหตุการณ์สะเทือนขวัญสร้างความสูญเสียอย่างหนักนะฮะก็คือเรื่องของเด็กนักเรียนนะครับยิงเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับทั้งครูแล้วก็นักเรียนครับแน่นอนฮะบทสรุปทางคดีเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งส่วนเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยในทางภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดูแลเยียวยาเนี่ยก็ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนมาตรการในการป้องกันเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะ3หน่วย3กลุ่มนี้เขาก็มีการทำงานนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันในการที่จะออกมาตรการต่างๆในการแก้ไขปัญหาป้องกันกันทุกมิตินะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดตามในประเด็นนี้ดูครับส่วนเรื่องของน้ำนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้นะฮะฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ทั้งเหนือทั้งอีสานไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นครพนมสกลนครนะฮะแล้วก็โอ้อีกหลายพื้นที่น่านด้วยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมนะฮะฝนตกต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วนะครับตกตลอดทั้งคืนทั้งวันเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าตอนนี้น้ำก็ยังคงปริ่มๆกันอยู่นะครับเมื่อวานเนี่ยท่วมในพื้นที่ชุมชนในหลายพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็แจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะผู้ว่านครพนมฮะ
2: ครับ
1: ก็ลงพื้นที่นะครับดูสภาพน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมหลังจากที่มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะฮะเทศบาลก็ต้องระดมสูบน้ำลงแม่น้ำโขงอยู่ต่อเนื่องและตลอดเวลานะครับส่วนพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ของนครพนมนะฮะอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสอำเภอพันนานิคมนะฮะเขาบอกว่าจมอยู่ในน้ำกว่า 3,000 ไร่นะครับ
2: ครับ
1: นี่คือสภาพฟ้าฝนนะครับที่มาเร็วและแรงครับ
2: ครับ
1: เอาละครับไปดูข่าวแรกกันครับเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันครับประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังจุดคัดกรองโถงอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานนะครับเพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับ
1: ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความอาลัยทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาครับก็คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและเวลา18นาฬิกา20นาทีโดยจุดคัดกรองจะปิดในเวลา19นาฬิกาครับ
2: ครับติดตามเหตุกราดยิงนะครับอัปเดตเพิ่มเติมพื้นที่ที่เกิดขึ้นก็คือที่จังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
2: โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าก็เสียขวัญกันไปหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพื่อนๆนักเรียนเองคุณครูในโรงเรียนหรือว่าผู้ปกครองนักเรียนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยในเหตุการณ์กราดยิงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางไว้ที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตและทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับด้านกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการด่วนผู้ว่าทั่วประเทศฮะเดินหน้ามาตรการยกระดับดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนะฮะคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะเปิดเผยกรณีที่เกิดเหตุการใช้อาวุธปืนภายในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดนนทบุรีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากฮะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรุฒิก็สั่งการแล้วครับในการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและก็การควบคุมอาวุธปืนไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกนะฮะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกครับว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าจังหวัดทั่วทุกจังหวัดแล้วนะครับให้ดูแลแก้ไขแล้วก็บูรณาการกลไกฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรูพรมยกระดับ4มาตรการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาแล้วก็พื้นที่สาธารณะครับได้แก่1ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะรวมถึงแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะฮะที่มีสถานศึกษาในสังกัดนะครับพูดง่ายๆใช้กลไกมหาไทยทั้งหมดเนี่ยแหละครับมีเท่าไหร่คนของมหาไทยต้องไปยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษายกยังไงฮะก็ต้องเฝ้าระวังบุคคลที่มีพฤติการอาจก่อเหตุความรุนแรงนะฮะแล้วก็ควบคุมการเข้าการออกการเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินและการดูแลความช่วยเหลือด้านจิตใจเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในสถานศึกษานะครับก็มีการประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานพื้นที่บอกว่าตอนนี้เรามีมาตรการอะไรกันอยู
2: ่
1: และถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ท่านจะมีการดำเนินการระงับเหตุอย่างไรให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่เพราะว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะ บางพื้นที่บางโรงเรียนเนี่ยธุระกันดารถนนไปไม่ถึงติดต่อสื่อสารกันก็ลำบากแล้วถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ในสถานศึกษาเนี่ยท่านจะดูแลกันยังไงท่านจะมีแนวทางในการระงับเหตุและป้องกันระวังภัยกันยังไงเริ่มจากป้องกันก่อนนะฮะระงับเหตุระงับยังไงโทรแจ้งตำรวจได้ไหมเบอร์ไหนบางทีเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะก็จะต้องมีเบอร์ของหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือได้หรือแปะหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้เลยหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับอันดับแรกอันดับ2เนี่ยบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้หน้าที่ตำรวจแล้วนะครับก็ต้องตั้งด่านตรวจตอนจริงๆก็ตั้งอยู่แล้วนะ
2: ครับ
1: มีการตั้งด่านตรวจแต่ต้องเข้มมากขึ้นแล้วก็มีการลงพื้นที่ตรวจตราและตรวจค้นในพื้นที่ในห่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างจริงจังและต่อเนื่องคือจริงๆเนี่ยเวลาตำรวจตั้งด่านตรวจเนี่ยมักจะตั้งอยู่บนท้องถนนนะครับท้องถนนหลวงนะครับแต่ว่าในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยตำรวจจะอำนวยความสะดวกในการจราจรนะครับเดินทางไปกลับเท่านั้นจะไม่ค่อยดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนหรืออะไรจะไม่เข้มด้านนั้นแต่ว่าจะไปเข้มเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ความปลอดภัยอาชญากรรมเนี่ยบนท้องถนนใหญ่มากกว่านะครับครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องลงมาดูในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนหรือว่าในโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้นสำหรับการตรวจนะฮะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหากพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะฮะ3จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ กำหนดพื้นที่จุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพูดง่ายๆไปทำบัญชีมาไม่ใช่บัญชีดำนะฮะแต่เป็นบัญชีสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานจัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญว่ามีจุดไหนพื้นที่ไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างอันนี้ผมคิดว่าตำรวจในพื้นที่รู้เป็นอย่างดีเพราะหากจะมีกิจกรรมสาธารณะหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องมาขออนุญาตอยู่แล้วนะครับและตำรวจเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะไปอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นั้นอยู่แล้วเพียงแต่ทำให้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าเข้มมากขึ้นฮะและสุดท้ายให้ฝ่ายปกครองและตำรวจนะครับทำงานร่วมกันนะครับเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้ปกครองสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาคประชาชนฮะสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสเหตุผิดปกติที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงได้ครับ
2: ครับส่วนในเรื่องของอัปเดตความคืบหน้านะครับของคดีดังกล่าวนะครับที่มีการกราดยิงที่นนทบุรีตอนนี้วันนี้โรงเรียนเทศรินนะครับที่จังหวัดนนทบุรีวันนี้ปิดทำการนะ
1: คร
2: ับปิดทำการ1สัปดาห์แล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของทางศาสตราจารย์ดร.ยชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องของหากว่าหลายๆคนไม่สบายใจที่เรียนอยู่เทพศิรินเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดโอกาสให้ย้ายโรงเรียนได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าไปคือในเรื่องของพรบอาวุธปืนนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทางตำรวจเองและก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าทางทุกคนก็งงว่าอาวุธปืนเนี่ยบางทีเนี่ยพอไปอยู่กับมือคนที่ยังเป็นไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยอาจจะส่งผล
1: คือ
2: หรือไม
1: ่คือมันต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปคืออาวุธปืนเนี่ยไม่ใช่โจทย์หรือไม่ใช่จำเลยในการกระทำความผิดและเด็กก็ไม่ใช่จำเลยในการกระทำผิดคืออาวุธปืนเนี่ยไปตกอยู่ในมือเด็กและเด็กเนี่ยมีภาวะทางจิตเนี่ยที่จะต้องไปทำเหตุการณ์อันเศร้าสลดตรงนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันพอดีเขาเลยบอกว่าการถ้าอาวุธปืนเนี่ยมันอยู่กับที
2: ่
1: แล้วมันเข้าถึงไม่ได
2: ้
1: หรือการเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยคนที่เข้าถึงเนี่ยเขาไม่ได้มีความคิดที่จะนำไปก่อเหตุรุนแรงเนี่ยมันก็ไม่เกิดนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเกิดขึ้นในจังหวะและเวลาพอดีนะฮะคือเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยจะไปมองว่าต้องสแกนกระเป๋านักเรียนทุกใบของนักเรียนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหรือจะไปสแกนเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยคนทุกคนที่เดินบนท้องถนนมันเกิดขึ้นยากมากๆนะฮะแล้วก็คือจะเริ่มต้นที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีบริบทที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องไปดูมาตรการทางสังคมแล้วก็มาตรการอื่นๆเนี่ยทางระยะสั้นระยะยาวเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนแล้วก็ถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิตินั่นเองฮะ
2: ใช่ครับโดยทางกรรมาธิการตำรวจนะครับก็มีการเตรียมนัดถกไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตำรวจเองแล้วก็ทางฝ่ายปกครองนะครับในการถกรื้อใหญ่ครั้งสำคัญนะครับในการที่จะมารื้อพรบอาวุธปืนนะครับที่จะป้องกันเหตุวัวหายล้อมคอกนะ
1: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะต้องมีการมาแก้ไขในเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณครับส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการตำรวจนะครับตรงนี้ก็ต้องมีการมาพูดถึงเรื่องนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะครับเปิดเผยแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนว่าจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญนะครับที่จะต้องให้ทางฝั่งฝ่ายปกครองเองรวมถึงตำรวจเนี่ยต้องมารัดกุมแล้วก็เข้มงวดในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในอนาคตขึ้นอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณวัชรพงศ์ก็กล่าวว่าตนเนี่ยก็ได้รับนะครับในการขานรับนโยบายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่มีการพูดถึงในเรื่องของพรบอาวุธปืนหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นนะครับซึ่งทางกรรมาธิการตำรวจก็จะเตรียมหารือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็กระทรวงมหาดไทยครับในการรื้อครั้งยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นการสังคายนาพรบอาวุธปืนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษความรุนแรงที่จะต้องมีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับในมาตรการครั้งใหญ่นี้ก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการยุติปัญหาการพกอาวุธปืนตั้งแต่ต้นโดยก็จะมีการสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าแม้แต่เจ้าที่ของรัฐเนี่ยที่ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องมาพกอาวุธปืนตรงนี้นะครับห้ามนำออกนอกสถาน อาคารสถานกีฬาสถานเด็ดขาดนะครับหากผู้ใดฝ่าฝืนโดยไม่มีอำนาจเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาที่รุนแรงและก็มีโทษขั้นอุกชะกันเลยนะครับประธานกรรมธิการตำรวจเนี่ยก็มีการกล่าวด้วยนะครับว่านอกจากนี้เองเนี่ยกฎหมายใหม่ก็จะกำหนดเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของข้อผูกมัดหรือว่าให้เจ้าของปืนเนี่ยต้องร่วมรับผิดทางคดีอาญาด้วยนะครับรับผิดทันทีเลยในฐานะผู้ต้องหาร่วมหากเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับแล้วก็หากอาวุธปืนมีทะเบียนของตนที่ถูกขโมยไปหรือว่าถูกบุคคลอื่นนำไปก่อเหตุเว้นไว้แต่ว่าจะมีการลงบันทึกประจำวันไว
1: ้
2: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการปรับหรือว่ามีการรื้อพรบนี้ขึ้นมาหากว่าพรบที่อาวุธปืนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีในชื่อของผู้ที่ถือครองอาวุธปืนอยู่คุณอาจจะมีความผิดร่วมนี้ก็ได
1: ้
2: อันนี้ก็คือแนวทางการแก้เบื้องต้น
1: ทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยเป็นของคนคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งเอาปืนนั้นเนี่ยไปก่อเหตุเนี่ยเจ้าของอาวุธปืนที่ขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยจะต้องร่วมรับผิดด้วย
2: เว้นไว้แต่ว่าจะมีการแจ้ง
1: หายเอาไว้
2: ถูกต้องนะครับแจ้งลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับเป็นเรื่องสูญหายไปนะครับกรณีนี้นะครับถ้าในส่วนของบางฝ่ายเนี่ยมีการส่งข้อเสนอนะครับที่ต้องการให้ครูเนี่ยสามารถเอาพกอาวุธปืนได้นะครับเพื่อป้องกันตนเองในสถานศึกษาคุณวัชรพงศ์เนี่ยบอกว่าตนขอยืนยันนะครับตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายออกมาปัดตกข้อเสนอนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากครูเนี่ยไม่ใช่เจ้าพนักงานหรือว่ามีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องมาถืออาวุธปืนภายในโรงเรียน
1: คือครูก็ไม่ปลอดภัยนะฮะ
2: ค
1: ือให้การที่จะให้ใครเนี่ยมีอาวุธปืนและพกอาวุธปืนเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดูแลด้านความปลอดภัยจริง
2: ๆ
1: นะฮะแล้วถูกฝึกฝนมาจริง
2: ๆ
1: คือปืนไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะไปยิงสุ่ม4สุ่ม5ได้นะ
2: มันต้อง
1: ฝึก
2: นะครับแล้วก็เรียกว่า
1: ในการใช้
2: ผมเคยไปฝึกนะส
1: ม
2: พล
1: ก็คือ
2: ผมเคยแบบว่าหันอาวุธปืนเนี่ยไปทางเพื่อนหมายถึงว่าไม่ตั้งใจนะครับเหมือนมันตกใจเสียงดัง
1: ต้องลงพื้น
2: ใช่
1: เวลาเราจะ
2: วิธีการใช้เนี่ย
1: บรรจุกระสุน
2: ใช่
1: จะต้องหันปากกระบอกปืนเนี่ยลงพื้น
2: ครับ
1: แล้วก็ใช้การบรรจุแมกกาซีนจะลูกโม่หรือว่าแมกกาซีนเน
2: ี่
1: ยก็ต้องบรรจุอย่างระมัดระวัง
2: ถูก
1: นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องเอาปากกระบอกปืนเนี่ยลงพื้นอย่าไปชี้มาอ
2: ัน
1: นี้มันเกิดลั่นได้นะ
2: มันเกิดอันตรายขึ้นได้ความเสี่ยง
1: คือตรงเนี้ยที่ให้ครูพกอาวุธปืนเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ตอบโจทย
2: ์ครับ
1: นะครับเพราะว่าครูเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาในการที่จะใช้อาวุธปืนแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจได
2: ้
1: นะครับบางท
2: ีเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของ
1: เด็กไปแย่งปืนครูอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่
2: นะครับเป็นว่าเป็นเรื่องของการป้องกันไว้ตั้งแต่ในเรื่องของกระบวนการต่างๆจะดีกว่ามาโฟกัสในเรื่องของอาวุธปืนนะครับสำหรับคุณครูนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเด็ดขาดนะครับคาดว่าน่าจะมีการถกกันเร็วนี้นะครับสำหรับทางกรรมการตำรวจและก็ทางฝั่งการปกครองฝ่ายปกครองนะครับ
1: ครับแต่ว่าประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะฮะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะครับเราเคยรู้สึกว่าเรื่องของเหตุการณ์ยิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมาก
2: ๆครับ
1: สมัยเมื่อ 10-20 ปีก่อนเนี่ยจะเห็นแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
2: คร
1: ับ เห็นแต่ในสหรัฐอเมริการะยะหลังเนี่ยเกิดในบ้านเมืองเราเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยก็มี2ครั้ง
2: คร
1: ั้งแรกเนี่ยที่สยามพารากอนจำได้ไหมฮะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นเกิดในห้างนะครับก็มีเหตุการณ์กราดยิงขึ้นมาครั้งนี้ก็คือครั้งที่2เกิดในสถานศึกษานะครับคนก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือไม
2: ่
1: นะฮะเพราะว่าถ้าดูในทางบทเรียนจากต่างประเทศเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นมาแล้วเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมักจะเกิดขึ้นได้ซ้ำอีกหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการเรียนรู้จากเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมาทำตามนะครับโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถทำตามได้อันนี้คือประเด็นสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือเหตุอาจจะเกิดขึ้นซ้ำนะครับเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่เป็นครั้งที่2แล้วต้องระมัดระวังและเชื่อไหมฮะว่าเรื่องของสุขภาพจิตของเด็กทุกวันนี้คุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังฮะจากกรมสุขภาพจิตเขารายงานสถานการณ์สุขภาพจิตล่าสุดฮะเด็กไทยเนี่ยกว่า 29% นะฮะเกิน1ใน4นะครับรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวขณะที่ 14% เจอภาวะเครียดบ่อยครั้งที่น่าตกใจมากที่สุดก็คือเด็ก9ล้านคนรู้สึกไม่พอใจในชีวิตของตนเอง9ล้านคนนะฮะไม่พอใจกับชีวิตตนเองแล้วก็เขาบอกว่าอายุที่สุ่มเสี่ยงมากๆนะฮะถ้าวิเคราะห์กันมาแล้วเนี่ยก็คือวัยรุ่นตอนต้นถึงตอนกลางคืออายุ 15-19 ปีเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีวิกฤตพยายามฆ่าตัวตายสูงที่สุดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ นะครับแล้วก็มีโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นชนวนเหตุก็คือความเครียดจากการสอบกลัวเกรดไม่ดีสอบตกหรือกดดันในการแข่งขันควบคู่กับปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การถูกกลั่นแกล้งด้วยนะครับอันนี้คือสภาวะจิตนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าการคัดกรองเด็กทุกคนเนี่ยนะฮะด้วยจิตแพทย
2: ์
1: หรือการบริการสุขภาพจิตเนี่ยเด็กทุกคนทั่วประเทศเนี่ยจะทำได้ยากฮะจะไปตั้งวิชาเกี่ยวกับจิตเวชจิตเภทอะไรในโรงเรียนเนี่ยมันก็ยาก
2: ม
1: ันก็ยากนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยจะต้องมีการให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์การแก้ไขปัญหามีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยแล้วเวลาเด็กมีปัญหาเนี่ยก็สามารถขอความช่วยเหลือได้โลกของเด็กนะฮะมัธยมนะฮะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่บ้านและครอบครัวอย่างเดียวนะครับ
2: ครับ
1: โรงเรียนและเพื่อน
2: ใกล้ชิด
1: โลกของเพื่อนเนี่ยใกล้เคียงที่สุด
2: ครับ
1: เด็กจะเชื่อเพื่อนมากกว่าครูอาจารย
2: ์ครับ
1: มากกว่าพ่อแม
2: ่ครับ
1: นั่นคือธรรมชาติของเด็กวัยนี
2: ้ใช่
1: ดังนั้นเพื่อนเนี่ยมีส่วนเป็นอย่างมากถ้าเพื่อนไม่รักถ้าเพื่อนรังแกเด็กคนนั้นเนี่ยมีปัญหานะครับ
2: มีปัญหาทางด้านจิตใจแน่นอน
1: ม
2: ี
1: ปัญหาด้านจิตใจถ้าถูกกลั่นแกล้งแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขจากโรงเรียนคือเด็กอะเวลาโดนแกล้งเนี่ยเขาไม่ไปฟ้องครูหรอก
2: ครับ
1: แม้เราจะเปิดสายด่วนสายอะไรเนี่ยให้เขาสามารถที่จะไปได้
2: ขนาดนั้นนะ
1: ถ้าไปฟ้องเนี่ยมันโดนหนักกว่าเดิมนะครับ
2: ครับ
1: คนโดนแกล้งเนี่ยโดนแกล้งหนักกว่าเดิมอันนี้คือสภาวะแห่งความเป็นจริง
2: ครับเกิดไปฟ้องแล้วคุณครูไม่ได้

0: ถูก
1: รวมถึงอาวุธปืนที่มันเกิดเหตุทุกวันเนี้ย
0: ครับ
1: มีทะเบียนกันหรือเปล่า
0: อืม
1: ไม่มี
0: ครับ
1: หรือบางทีไอ้คนที่มันไปยิงเขาเนี่ยก็ไม่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน
0: ครับ
1: ที่มันเกิดขึ้นคือการบังคับใช้กฎหมายที่มันไปไม่ถึงอะ
0: ครับ
1: จะบอกเข้มงวดให้ตำรวจไปดูทุกคนมันก็โลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นไปได้ยาก
0: ใช
1: ่แล้วก็คือทุกสิ่งอ่ะเราก็ต้องระมัดระวัง
0: มันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน
1: ที่ตัวเราเองนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีแนวทางนะครับในการที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา90วันครอบคลุมกับการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนแล้วก็ครูด้วยนะครับซึ่งแม้อาวุธจะไม่ใช่ปัจจัยตรงที่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยก่อความรุนแรงได้แต่เป็นปัจจัยที่สามารถขยายผลความเสียหายได้อย่างชัดเจนหากคนนั้นเนี่ยที่เขาสามารถเข้าถึงอาวุธปืนมีความคิดรุนแรง
0: ครับ
1: หรือเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายๆก็สามารถทำร้ายคนได้มากนะครับอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาถอดบทเรียนและแก้ไขปัญหาส่วนช่องทางต่างๆที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องของสายด่วนเกี่ยวกับจิตนะฮะสายด่วนกรมสุขภาพจิตเนี่ยคือหากเศร้าเครียดมีปัญหาทางใจไม่สามารถที่จะอธิบายได้นะครับก็โทรไปฮะสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็มีนะครับ
0: ครับ
1: ถูกกันแกล้งไม่ได้รับการแก้ไขจากโรงเรียนมีปัญหาด้านการศึกษาสายด่วนกระทรวงสาธารณสุข1579นะครับ
0: ครับ
1: ปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมมีสายด่วนฮะ1300ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
0: ์ครับ
1: นะฮะอันนี้คือโทรศัพท์3สายด่วนที่สามารถช่วยคุณได
0: ้ครับครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องมาตรการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนนโยบายพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านลัดดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับ9นโยบายสำคัญครับเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่ทางสำนักงานปปช.กำลังดำเนินการอยู่มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ค่ะท่านสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะท่านได้มอบหมายนะคะนโยบายสำคัญค่ะในด้านของการป้องกันการทุจริตประจำปี2569นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อลดคดีของทุจริตที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ลดข้อร้องเรียนนะคะของเจ้าหน้าที่ที่จะมีการทุจริตค่ะเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาการทุจริตตามมานะคะโดยในรายละเอียดของ9ประเด็นนะคะที่เราดำเนินการนะคะก็จะมีดังนี้นะคะประเด็นแรกนะคะก็จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินะคะขนส่งทางบกนะคะหรือพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะคะประเด็นที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะประเด็นที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลเพื่อป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะประเด็นที่5ค่ะจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะในการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนมูลค่าสูงนะคะโดยงบวงเงินที่เรามีการเฝ้าระวังก็จะเป็นในเรื่องของเงินลงทุนในโครงการ100ล้านบาทขึ้นไปหรือ500ล้านบาทขึ้นไปนะคะประเด็นที่6นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันนะคะส่งเสริมให้นำกฎหมายนะคะแล้วก็หลักสูตรด้านทุจริตศึกษานะคะไปบรรจุในหลักสูตรของระดับอุดมศึกษานะคะประเด็นที่7นะคะจะเป็นเรื่องการบูรณาการความร่วมมือของธรรมาภิบาลจังหวัดค่ะเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยงานของรัฐนะคะในจังหวัดค่ะประเด็นที่8นะคะก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันนะคะการติดตามการออกกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะคะและประเด็นที่9นะคะประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนานะคะเครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตค่ะอันนี้ก็เป็นการนโยบายสำคัญที่เราเร่งดำเนินการขับเคลื่อนในปี2569ค่ะ
1: ครับหนึ่งในนโยบายที่น่าสนใจฮะคือนโยบายพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครมีรายละเอียดยังไงครับท่านครับ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่มาก็คือเราได้มีการไปคุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อ19มีนานะคะ2519นะคะเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือนะคะในการบูรณาการการทำงานในด้านของการป้องกันการทุจริตนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองค่ะเกี่ยวกับความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะที่ที่ฉันพูดไปประเด็นเหล่านี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะในเรื่องของการ บังคับใช้กฎหมายของภาครัฐนะคะดังนั้นในการประชุมกันวันนั้นนะคะทางที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบร่วมกันว่าเราจะมาดำเนินการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายใน5ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เป็นการ อนุญาตก่อสร้างนะคะซึ่งอยู่ในอำนาจของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่มักพบปัญหาว่ามีการล่าช้านะคะมีการใช้ช่องทางนะคะเป็นการเรียกรับผลประโยชน์นะคะอันนี้ก็มีการหารือกันในเรื่องนี้นะคะเรื่องที่สองนะคะก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการรุกรามพื้นที่ทางเท้านะคะโดยหักเร่แผงลอยหรือรถจักรยานยนต์นะคะที่เราเห็นว่ามีการขับขี่บนทางเท้าซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะที่เราคุยกันก็เป็นเรื่องของการติดตั้งป้ายนะคะป้ายโฆษณาในที่สาธารณะเนี่ยค่ะที่บางป้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้รับอนุญาตนะคะตามเสาไฟฟ้าตามทางเท้าก็ส่งผลต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนนะคะ
1: ครับ
3: เรื่องที่4ค่ะค่ะ
1: เชิญครับ
3: นี่ค่ะเรื่องที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของสายสื่อสารนะคะที่รกรุงรังไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะที่เราเห็นว่าถ้าเกิดมีสายพลาดแล้วตกลงมาเนี่ยทำให้ประชาชนเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายค่ะประเด็นที่5ที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการก่อสร้างที่ตอนนี้เราเห็นว่ามีการก่อสร้างในกทม.เยอะมากเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการฝุ่นนะคะหรือเศษวัสดุตกหล่นจากการก่อสร้างเนี่ยที่ไม่ได้มีการดูแลอย่างเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหานะคะตามมาดังนั้นจึงเราจึงมาคุยกันแล้วก็เลือกประเด็นทั้ง5ประเด็นนี้ค่ะมาบังคับใช้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประชาชนมีความเชื่อมั่นกับภาครัฐค่ะ
1: ครับหลายคนตั้งข้อสงสัยนะครับกับนโยบายที่ท่านนำเสนอว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาของคนกรุงเทพได้มากน้อยอย่างไรนะครับปปช.เองมีแนวทางในการดำเนินโครงการหรือว่านโยบายนี้เริ่มต้นยังไงบ้างครับ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะในนโยบายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนแล้วเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรที่จะต้องจับมือการบูรณาการร่วมกันแล้วก็เร่งดำเนินการนะคะในเรื่องนี้ค่ะเรามุ่งเน้นที่จะให้ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะบังคับใช้กฎหมายซึ่งในเรื่องที่ดิฉันกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะมีกฎหมายหลายตัวนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอาคารนะคะพรบ.รักษาความสะอาดนะคะหรือพรบ.การสาธารณสุขค่ะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ปปช.ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแต่ปปช.ต้องการที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายที่ตัวเองมีอำนาจหน้าที่อยู่เนี่ยอย่างเคร่งครัดอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อป้องกันปัญหานะคะที่จะเกิดตามมาว่าเดี๋ยวจะมีการเรียกร้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะหรือมีการเรียกรับผลประโยชน์นะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเข้มงวดเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดนะคะดุลพินิจที่ไม่ชอบนะคะลดปัญหาข้อร้องเรียนนะคะก็จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเมืองนะคะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องถูกตามกฎหมายนะคะประโยชน์ก็จะเกิดกับพี่น้องประชาชนในระยะยาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่เราร่วมดำเนินการกับกทม.ค่ะ
1: ครับครับนโยบายพัฒนาเมืองกทม.จะเริ่มต้นจากหน่วยงานไหนฮะดำเนินการยังไงและจะติดตามผลกันได้ยังไงฮะ
3: ค่ะสำหรับในเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่นำเรียนว่าเราร่วมกับทางกทม.เป็นหลักนะคะซ
1: ึ่
3: งทางกทม.เองหลังจากที่เรามีการคุยในเรื่องประเด็นที่เราจะร่วมกันบูรณาการเนี่ยทางกทม.โดยท่านปลัดกทม.เนี่ยท่านก็ได้มีหนังสือสั่งการนะคะไปยังทุกเขตในกทม.ทั้ง50เขตเลยค่ะเพื่อจะได้ร่วมกันบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนบูรณาการการทำงานไปพร้อมกับปปช.นะคะสำหรับสำนักงานปปช.เองนะคะเราก็มีการสุ่มนะคะในการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานนะคะในเขตสำนักงานปปช.ในเขตของกรุงเทพมหานครนะคะโดยในปี2519เนี่ยเราจะนำร่อง12เขตนะคะที่เราจะส่งไปนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของปปช.เนี่ยนะคะเราก็นอกจากที่นำเรียนไปว่าเราจะมีการกำกับติดตามการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังจะมีการรับฟังปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะว่าในหน้างานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่เพื่อปปช.จะได้นำไปทำข้อเสนอแนะแล้วก็เสนอต่อทางคณะครม.นะคะหรือทางผู้ว่ากทม.เนี่ยต่อไปนะคะ ค
1: ือ
3: เราไม่ได้ไปกำกับอย่างเดียวแต่เราไปให้ข้อเสนอแนะเขาด้วยนะคะแล้วก็ไปผลักดันในเรื่องของการให้นำเทคโนโลยีค่ะมาใช้ในกระบวนการต่างๆ นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการขออนุมัติอนุญาตนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะคะลดปัญหาที่จะไปเรียกรับเงินนะคะที่เป็นช่องทางในการทุจริตค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ลดข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมานะคะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญที่เราร่วมดำเนินการค่ะ
2: ครับแล้วถ้าในกรณีของประชาชนหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะเสนอในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับ9นโยบายสำคัญของทางปปช.ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ณตอนนี้นะครับอยากจะทำให้มีประสิทธิภาพเนี่ยสามารถมีการเสนอแนะหรือว่าจะเรียกว่าส่งไปช่องทางไหนบ้างครับที่จะทำให้ปปช.เนี่ยได้รับทราบเรื่องราวเหล่านี้ครับ
3: ค่ะอันนี้ทางสำนักงานปปช.ยินดีมากเลยนะคะเราต้องการข้อเสนอแนะต่างๆจากพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินการนะคะสำหรับช่องทางนะคะที่จะสามารถเข้ามาเสนอแนะนะคะในเรื่องเหล่านี้ได้นะคะก็มีหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะซึ่งเรามีสายด่วน1205นะคะจะเป็นเว็บไซต์นะคะหรือ Facebook นะคะหรือสื่อโซเชียลต่างๆของสำนักงานปปช.ค่ะหรือว่าจะเป็นทางสำนักงานปปช.นะคะท่านอาจจะมีหนังสือเข้ามาที่สำนักงานปปช.มีทั้งส่วนกลางนะคะหรือว่าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งเรามีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.ภาคทั้ง9ภาคสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่ท่านมาเสนอแนะนะคะเราก็จะสามารถที่จะนำไปปรับปรุงพัฒนางานนะคะให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านรัตดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องของมาตรการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนนโยบายพัฒนาเมืองกทม.นะฮะกรุงเทพมหานครนั่นเองฮะ
2: ครับ
1: ไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อสักครู่คุณณัฐพงษ์ให้ดูเรื่องของมะลิวันแม่ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: โอ้พอใกล้ๆวันแม่เนี่ยเขาบอกดอกมะลิจะขึ้นราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้วคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ตอนนี้นะครับไปสำรวจในพื้นที่ของปราจีนบุ
1: ร
2: ีนะครับที่ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถนะครับก็ตอนนี้ราคาดอกมะลินะครับแตะพุ่งไปอยู่ที่ 1,500 บาทต่อกิโลกรัมแล้ว
1: กิโลนึงนะฮะ
2: กิโลนึงนะครับ
1: เมื่อก่อนเท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ก็ถือว่าแพงอ่ะ
2: 1,500 นี่คือว่าโอ้โห
1: ไม่แต่กิโลนึงไง
2: ก็
1: ก
2: ิ
1: โลน
2: ึ
1: งมันเยอะเลยกิโลนึง
2: นะครับซึ่งตรงนี้ทางชาวสวนเองก็กำลังเร่งนะครับในการเอาออกมาให้ทันภายในวัน12สิงหาคมนี
1: ้เหมือนกับดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์อ่ะ
2: ครับ
1: ก็จะแพงอยู่ช่วงใดช่วงหนึ่งมะลิวันแม่ก็จะแพงไปจนถึงวันที่12สิงหาคม
2: ครับ
1: นะฮะก็อันนี้เป็นสถานการณ์เรื่องของราคาตามท้องตลาดอ่ะที่เราจะต้อง
2: ครับ
1: แบกรับนะฮะคือก็บอกว่าช่วงปกติดอกมะลิสดเนี่ยอยู่ประมาณ450ถึง500บาท
2: โอ้โหนะ
1: ก็ขึ้นมา450บาทขึ้นมา3
2: เท่า
1: 3เท่า
2: ครับ
1: 3เท่านะฮะก็มันก็เป็นสัญลักษณ์วันแม่นั่นแหละเพราะว่าคือดอกกุหลาบเนี่ยไม่ใช่ขออภัย
2: ดอกมะลิ
1: ขออภัยดอกมะลิเนี่ยมันเป็นตัวแทนวันแม่เพราะว่า1ความขาวบริสุทธิ์สื่อถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยเรามักจะมีเงื่อนไขคุณมีเงื่อนไขผมมีเงื่อนไขเพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาคุณจะรักใครชอบใครคุณจะมีสเปคของคุณถูกไหมฮะเนี่ยแหละคือความรักที่มีเงื่อนไขแต่บิดามารดาเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าลูกจะเกิดมาเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงเนี่ยลูกคือคนดีของพ่อแม่อยู่เสมอพ่อแม่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดนี่คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมารักกลับนะฮะพ่อแม่ไม่เคยคิดว่าลูกเนี่ยจะต้องมาเลี้ยงดูหรือว่ารักตัวเองกลับถูกไหมฮะนี่แหละคือความรักที่มีเงื่อนไขความรักที่มีแต่ให
2: ้
1: นี่คือความรักที่บริสุทธิ์นะฮะเขาเลยบอกว่าดอกมะลิความขาวและสะอาดเปรียบเสมือนความรักที่แม่มีต่อลูกความรักที่บริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขมีกลิ่นหอมอันยาวนานสื่อถึงความรักที่ไม่มีวันจืดจางและจางหายนะฮะลูกไม่ว่าจะไปไหนพ่อแม่ก็ยังคำนึงคิดถึงลูกอยู่เสมอเวลาลูกไปเรียนต่างประเทศลูกไปเรียนไกลๆเนี่ยเวลามีความสุขบางคนเขาบอกว่าไม่เคยคิดถึงพ่อแม
2: ่ครับ
1: คิดถึงแต่คนอื่นแต่พอเวลาตัวเองลำบากปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้คิดถึงพ่อแม่ทันที
2: คิดถึงครอบครัวเลย
1: พ่อแม่จะรู้ไหมว่าฉันลำบากแบบนี
2: ้ครับ
1: แต่เวลาบางครั้งที่เรามีความสุขกินดื่มฉลองลืมนึกถึงคนที่เลี้ยงเรามา
2: ครับ
1: คือพ่อแม่เขาเลยบอกว่าความรักที่ไม่มีวันจืดจางและยาวนานคือพ่อแม่ออกดอกตลอดทั้งปีด้วยนะฮะสื่อถึงความรักที่แม่มีให้เสมอมานี่คือเหตุผลนะฮะที่ดอกมะลิใช้เป็นสัญลักษณ์วันแม่ไม่ใช่มีเพียงกลิ่นหอมความสวยงามตามธรรมชาติแต่เป็น หตุผล3เหตุผลที่ผมได้พูดมานะครับเอาไปดูเรื่องของบัตรคนจนกันบ้างฮะล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันตัวตนและอุทธรณ์สิทธิ์กันฮะ
2: ครับเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็ต้องเตรียมตัวนะในการที่จะต้องลงทะเบียนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกว่า 800,000 กว่าสิทธิ์นะ
1: ครับ
2: นะที่ยังคงไม่ได้มีการยื่นอุทธรณ์นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีความตั้งใจจริงที่จะต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ที่ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงนะครับก็มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนแบบ EKYC นะครับก็ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการเนี่ยที่จะต้องยืนยันเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบใหม่นี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการยื่นทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนที่มีสิทธิ์มีโอกาสได้รับกลุ่มตกหล่นต่างๆหรือว่าเสียสิทธิ์เพราะว่าขั้นตอนต่างๆในส่วนนี้นะครับก็จะต้องมีการดำเนินการซึ่งข้อมูลล่าสุดนะครับในช่วงของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนแล้วก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับปัจจุบันผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่เนี่ยมีจำนวนอยู่ที่3,100,000คนนะครับโดยยืนยันตัวตนไปแล้วกว่า2,300,000คนก็คือ 73% ของจำนวนทั้งหมดนะครับขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนตอนนี้ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 830,000คน
1: ครับ
2: อันนี้เฉพาะรายใหม่นะครับก็คือผู้ที่
1: เพิ่มมา
2: เป็นกลุ่มต่างๆที่มีการเพิ่มมานะครับตอนนี้เหลือประมาณ 830,000 คนให้ไปยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC นะครับซึ่งจากเดิมก็มีการมีช่องทางต่างๆที่จะสามารถยืนยันตัวตนตรงนี้ได้นะครับรัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยเร่งยืนยันตัวตนแต่ว่าก็ยังคงดำเนินการได้นะครับคือตอนแรกเนี่ยจะมีการยืนยันตัวตนไปสิ้นเดือนสิ้นปีงบประมาณนี
1: ้
2: ล่าสุดนะครับขยายไปจนถึงวันที่12มกราคม2570นะครับสำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจังหวัดที่เรียกว่ายังไม่มีผู้ยืนยันตัวตนมากที่สุดตอนนี้นะครับเรียงตามลำดับก็คือนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และก็ที่ขอนแก่น
1: อันนี้คือยืนยันมากสุด
2: ยืนยันตัวตนมากที่สุด
1: ครับ
2: นะครับยังผู้ยังไม่ยืนยัน
1: ยังไม่ยืนยันเหรอ
2: ใช่
1: โอ้โคราชนครศรีธรรมราชอ
2: ุ
1: บลบุรีรัมย์ขอนแก่น
2: อันนี้คือติดอันดับเลยนะเนี่ย5-6จังหวัดนี้นะครับรัฐบาลก็มีการกำชับให้ในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่มีรายชื่อดังกล่าวนะครับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ย
1: รีบ
2: ดำเนินการนะครับอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนจะได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนนะครับส่วนในเรื่องของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับล่าสุดมีผู้ที่มายื่นไปแล้วเนี่ย4,200,000คนครับแล้วก็ยังมีผู้ที่ไม่ได้ยื่นอีกประมาณ5,000,000คนนะครับก็ขอเชิญชวนให้ไปยืนยันนะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับ31สิงหาคมนะครับไปยื่นทบทวนกันนะเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับทางมหาดไทยเองก็มีการตั้งศูนย์ One Stop Service นะครับที่ว่าการอำเภอในแต่ละพื้นที่ที่จะดูแลในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับไปลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนด้วย
1: ใช่ไหมเขาบอก
2: ครับ
1: เขาบอกว่าต้องเชิงรุกนะเพราะยุคนี้มหาดไทยเนี่ยเชิงรุกเพราะนายกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยฮะ
2: ใช่แล้ว
1: งานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
2: ครับนโยบายใช่ไหมคร
1: ับ นโยบายนะฮะยังใช้ได้อยู่นะฮะถามงานทวงงานปุ๊บเฮ้ยต้องมีทรงแล้วก็เรื่องของเชิงรุกเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือบางทีอ่ะคือคุณคนจนอ่ะแจกบัตรขออภัยนะต้องใช้คำนี้นะ
2: ครับ
1: คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือบัตรคนจนนั่นแหละคือคนจนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้ทักษะอะไรดิจิทัลมากใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: มือถือบางทีเขาก็ไม่มี
2: ครับ
1: แล้วไปยืนยันตัวตนเนี่ยให้ใช้การพิสูจน์ตนเองแบบดิจิทัลเนี่ยเขาไม่งงกันหรอครับ
2: อย่างชื่อ EKYC เนี่ยผมก็ยังงงเลยแบบการที่จะมาใช้
1: เนี่ยเราเปิดดูแล้วเนี่ยผมก็สงสัยฟัง EKYC คืออะไร
2: ค
1: ือกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อตรวจสอบว่าผู้ทำธุรกรรมออนไลน์คือเจ้าของบัตรตัวจริง
2: ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือใช้ยืนยันตัวตนแบบสแกนหน้าถ่ายบัตรประชาชนหรือตรวจสอบหลังบัตร
2: ครับ
1: ป้องกันการแอบอ้างว่าอย่างนั้นเถอะ
2: ยืนยันตัวตนให้ชัดเจน
1: ให้มันชัดเจนใช่ใช่แต่หลายคนเขาก็ไม่ได้มีทักษะตรงนี้ไงแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
2: ้ครับ
1: แค่ค่ารถค่าเรือก็ลำบากแล้ว
2: ใช่
1: นะฮะตรงนี้ก็เป็นหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่จะต้องไปดูรับรองให้เขาเนี่ยได้ตามสิทธ
2: ิ์
1: นะฮะอันนี้ก็ขยายเวลาให้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาสั้นๆแบบเนี้ยตกหล่นแน่นอนฮะอันนี้ก็ดูแลกันนะฮะส
2: ่
1: วนเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับไม่ใช่ ไทยช่วยไทยนะฮะไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับที่มีเป็นโครงการที่จะต้องใช้เงินกู
2: ้
1: นะฮะคนมองฮะบอกว่าคนมองนี่คือฝ่ายค้านนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็หลายคนนักวิชาการก็บอกว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยมันไม่ฉุกเฉินไม่ใช่หรอ
2: ม
1: ันไม่ด่วนไม่ใช่หรอ
2: ครับ
1: แล้วประเด็นนี้ก็คือการนำเงินกู้ตรงนี้เนี่ยไปช่วยเหลือมันไม่ได้ว่าไปช่วยเหลือคนที่จะไปเที่ยวแต่เป็นการผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยวและเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าเออแล้วมันไม่ตอบโจทย์ไหม
2: ที่
1: เรา
2: ได้
1: ร
2: ับ
1: ผลกระทบจากสู้รบในตะวันไปถามคุณพระดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เขาเนี่ยดูแลสำนักงบประมาณอ
2: ัน
1: นี้ต้องชัดก็คือว่าเอ็มไปถามคุณพ
2: ระ
1: ดอนทำไมอ๋อเขาดูงบประมาณไงไปดูสำนักงบก็บอกว่าก็ต้องดูว่าเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ยังไงนะครับคุณพระดอนบอกว่าถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และสามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนี่คำตอบนะฮะแต่ต้องรอความชัดเจนการตัดสินใจจากคุณเอกนิตินี่ท่านประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังในขั้นสุดท้ายนะฮะส่วนคำถามไทยเที่ยวไทยเนี่ยนะฮะเขาไม่มีพลัสเหรอฮะ
2: ไทยเที่ยวไทยพลัส
1: ไทยเขาไทยเที่ยวไทย
2: พลัส
1: ด้วยใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: อ๋อพลัส
2: คล้ายเราเที่ยวด้วยกันสมัยก่อน
1: ก็แนวคนละครึ่งอ่ะ 50%
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะล่าสุดเนี่ยคุณที่เขาดูกระทรวงท่องเที่ยวโดยตรงฮะคุณสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาฮะ
2: ครับ
1: ก็ออกมาเปิดเงื่อนไขเหมือนกันถ้าผ่านปุ๊บรูปแบบการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะเดินทางท่องเที่ยว 50% ประชาชนจ่ายเอง50กำหนดสูงสุด50ต่อ1คน50ต่อ1คนนะฮะทั้งหมด 500,000 สิทธิ์นำร่องก่อนนะฮะ 500,000 สิทธิ
2: ์
1: นะฮะเพื่อนำร่องถ้าตอบรับขยายดีจะเพิ่มอีกแน่นอนนะครับขยายสิทธิ์คูปองด้วยนะฮะ
2: ค
1: ูปองปรับมูลค่าเพิ่มคูปองดิจิทัลสนับสนุนอีก 1,000 บาทนะครับเปิดกว้างให้ใช้ได้มากกว่าร้านอาหารและครอบคลุมร้านสปาของที่ระลึกนะฮะนึกถึงตอนนั้นตอนโควิดนะฮะยุคลุงตู่ที่มี
2: เราเที่ยวด้วยกัน
1: เราเที่ยวด้วยกันเออนะชื่อนั้นแหละเราเที่ยวด้วยกันก็ดีก็ค่าโรงแรมเขาก็ช่วย
2: ลดไปครึ่งหนึ่ง
1: ค่าอาหารเขาก็ช่วย
2: ครับ
1: นะฮะก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนะครับเป็นอีกหนึ่งมาตรการน่าจะออกมาหลังจากไทยช่วยไทยพลัสหมดไทยช่วยไทยพลัสหมดเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
2: ค
1: ือในทางการเมืองในทางสื่อสารแล้วเนี่ยถ้ามันนิ่งๆไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรออกใหม่มาเลยเนี่ย มันก็จะดูว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยไม่มีผลงาน
2: ไม่มีกระตุ้นอะไร
1: เศรษฐกิจมันนิ่งๆแล้วก็จะถูกเป็นเป้าโจมตีของฝ่ายค้านดังนั้นเมื่อไทยช่วยไทยพลัสเฟสเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะมีเฟสสองหรือเปล่าฮะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีฮะ
2: ครับ
1: ก็พอหมดเดือนหน้าไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะตามมานะครับ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับตรงนี้ในส่วนของเงินกู้นะครับในส่วนของคลังก็มีการดูแลอยู่นะครับโดยท่านรองนายกเอนิตินะครับคุณเอนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับพูดถึงในเรื่องของการใช้งบประมาณ400,000 ล้านบาทนะครับยังเหลืออีก200,000 ล้านบาทนะครับในการปรับเรียกว่าโครงสร้างของพลังงานสะอาดนะครับก็จะมีการทุ่มนะเงินกว่า 60,000 ล้านบาทในการที่จะมาติดโซล่าลูฟท็อปนะครับให้กับประชาชนหรือว่าสำหรับธุรกิจต่างๆนะเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการดูในเรื่องของสเปคผู้ที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่รู้นะว่ารายละเอียดจะมีการลงทะเบียนกันยังไงหรือว่าประชาชนจะได้รับส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่างบประมาณกว่า20,000 ล้านบาทที่เหลือเนี่ยนะครับถ้าเอามาทุ่มสองแสนล้านบาทขออภัย200,000 ล้านบาทที่เหลือถ้าเอามาทุ่มกว่า60,000 ล้านบาทเนี่ยมันก็จะยังไงมันจะพอ
1: มันจะประหยัดเรื่องของไฟฟ้าพลังงานอะไรได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆก็ศึกษากันได้นะฮะว่าแต่ละครัวเรือนมันเท่าไหร่แล้วก็คนที่จะสามารถเนี่ยใช้สิทธิ์และเข้าถึงตรงนี้เนี่ยคือประชาชนในกลุ่มไหน
2: ครับ
1: นะฮะคือแน่นอนแล้วครับคนมีรายได้น้อยไม่มีทางที่จะไปติดโซล่ารูฟท็อปได้มันไม่คุ้มทุน
2: ครับ
1: คุณจ่ายเดือนละ500เดือนละ1,000เนี่ยค่าไฟอ่ะยังคุ้มกว่า
2: ใช่
1: เพราะว่าคุณไปจ่ายโซล่ารูฟท็อปเนี่ยถูกที่สุดเนี่ยแสนนิดๆแสนนิดๆถ้าเกิดรัฐบาลช่วยครึ่งนึงเนี่ยมันก็เป็นแรงจูงใจนะฮะ
2: ครับ
1: แถมถ้าเกิดกู้ได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งเป็นแรงจูงใจได้อีกแต่ใครที่จะได้สิทธินั้นเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูว่ารัฐบาลจะออกแบบมาอย่างไรนะฮะ
2: ดูเรื่องมาตรฐานด้วยนะครับสำหรับการที่จะมาติดตั้งไม่ใช่ว่าเอาถูกๆมาม
1: าตรฐานเหรอก็ต้องไปถามคุณสุภมาศสิก็ดูสคบ
2: ควบคุมอยู่นะ
1: เขากำลังควบคุมเชิงรุกอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาหรอก
2: ครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้สคบทำงานเชิงรุกแล้วยุคคุณสุภมาศนะ
2: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับ2 แสนล้านบาทที่เหลือนะครับในการนำมาบริหารเรื่องโครงสร้างพลังงานสะอาดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนต้องลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: รัฐบาลสั่งตั้งวอลลุ่มรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากประเมินสถานการณ์มีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดใช้เงินทดรองราชการได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้า
12: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง ซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านตลอด24ชั่วโมงพร้อมยกระดับมาตรการช่วยเหลือทันทีหากสถานการณ์รุนแรงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดล่าสุดอำเภอเวียงสามีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่3ตำบลรวม138ครัวเรือนขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงอาจล้นเข้าท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนขอให้ประชาชนจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินรวมถึงเอกสารสำคัญระวังอันตรายจากไฟฟ้าดูดและดูแลเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษพร้อมกำชับปภ.จังหวัดน่านฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้สามารถยกระดับมาตรการและเข้าดำเนินการได้ทันทีจังหวัดหนองคายเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงต่อเนื่องใกล้ระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
13: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์ระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องระดับน้ำอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรซึ่งใกล้ระดับวิกฤตที่12เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีเป็นจุดเสี่ยงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือที่ทำการปกครองจังหวัดเทศบาลเมืองหนองคายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองคายหรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรม

ดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: วัสดีค่ะขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะเริ่มสัปดาห์ใหม่นะคะสวัสดีกันในสัปดาห์ใหม่วันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอยู่เป็นเพื่อนกันณช่วงเวลาตรงนี้ค่ะ9:10 นจนถึงเวลา10:00 นนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่เรารับสัญญาณรับฟังพร้อมๆกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะ5สถานี6คลื่นความถี่ค่ะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะณช่วงเวลาตรงนี้กันท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ในเรื่องของข่าวสารรายงานอากาศนะคะก็ถือว่าในแต่ละพื้นที่นะคะก็มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังนะคะในกรณีที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันกันในส่วนของทางภาคเหนือนะคะก็ได้ติดตามดูข่าวสารกันอยู่นะคะเมื่อคืนในช่วงเวลา22:00 นได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งคือตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายกันนะคะท่านผู้ฟังในการเตรียมพร้อมแต่ละจังหวัดนี่ก็พร้อมนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะในช่วงนี้กันแล้วก็ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำในช่วงนี้กันด้วยนะคะในเรื่องของภัยแล้งก็มีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันกรณีที่มีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้ก็มีข่าวสารนะคะที่อภิสราจะหยิบมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายงานอากาศนะคะของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งก็จะรวมในเรื่องของรายงานอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันด้วยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ค่ะทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็ได้รายงานสภาพอากาศเมื่อเวลา4:00 นวันนี้ประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งกันด้วยค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะท่านผู้ฟังคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กันเราไปดูในภาพรวมนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปกันสักนิดหนึ่งตอนนี้เราได้ทราบกันแล้วนะคะว่าในช่วงนี้นะคะทางฝั่งบ้านเรานี่ก็จะมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่กันนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่12-16สิงหาคมประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทั่วทุกภูมิภาคกันเลยรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรากันด้วยค่ะและตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังมาดูสรุปเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้สรุปให้ทราบกันนะคะศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมามีเหตุการณ์เกิดขึ้น5เหตุการณ์ด้วยกันนะคะมีขนาด 2.4 เหตุการณ์ขนาด 2.5 ขนาด 2.6 ขนาด 2.9 ขนาด 3.9 นะคะส่วนศูนย์กลางอยู่ที่หมู่เกาะนิโคบาประเทศอินเดียนั้นเกิดเหตุการณ์ครั้งเดียวนะคะมีขนาด 5.1 และสำหรับศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวนะคะก็มี3เหตุการณ์ด้วยกันขนาด 2.1 ขนาด 2.7 และขนาด 2.8 นะคะและทุกเหตุการณ์ที่สรุปให้ทราบนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อวานจนถึงเช้าตรู่วันนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ได้ฟังกันในเรื่องของฝนเรื่องของสถานการณ์อากาศนะคะในส่วนของจระนองในวันนี้ก็มีตกบ้างเล็กน้อยนะคะก็ทิ้งช่วงก็โปรยปลายกันละนะก็ตามที่มีการคาดการณ์กันนะคะว่าจะมีฝนแต่ก็มีไม่มากมีไม่ฉ่ำฉ่ำเหมือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะในส่วนของจังหวัดระนองนะคะก็มีฝนสะสมตอนนี้ท่านผู้ฟังค่ะของระนองนี่ก็จะมีฝนสะสมทั้งปี 2,165.5 มิลลิเมตรนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าปริมาณยังน้อยกว่าในปีที่ผ่านมากันนะคะเพราะว่าในส่วนของระนองถ้าว่าเป็นเดือนสิงหาคมนี่ก็จะมีฝนสะสมประมาณ 3,000นะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ถือว่ายังต่ำกว่าสถิติที่ผ่านมากันแต่เราก็ต้องดูนะว่าจะมาเติมมากน้อยเท่าไหร่กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ต้องติดตามการตรงนี้และถ้าว่ามีการเตือนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายนะคะก็ต้องเคลื่อนย้ายนะคะไปอยู่ในที่ปลอดภัยกันนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงวันเสาร์ก็ได้มีการเตือนนะคะให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงกันค่ะก็จะทำให้ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่านนี่น้อยลงนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
1: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดของความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862-0

0: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ฮัลโหล
5: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
6: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
7: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
8: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
7: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
11: ์วัดดีบายดีมั้ย
12: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
13: ช่วงคัดข่าวมาคุย
14: ขณะนี้เวลา 9:34 นาทีนะคะในช่วงของคัดข่าวมาคุยกับรายการอนามัยวันนี้นะคะอภิสราก็กำลังนั่งดูภาพข่าวนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่โด่งดังในสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์กันนะคะที่มีตำรวจโครงการพระราชดำริได้ขับรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ในศัพท์ของผู้ที่วงการรถแข่งจะบอกว่าศาสตร์โค้งสวยๆมือเดียวเปิดทางให้เด็กน้อยวิกฤตจากจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในภาพข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นการนำคลิปภาพนี้นะคะไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลกันแล้วก็กลายเป็นไวรัลที่ฮือฮาหนักมากดังไกลไปทั่วโลกแล้วก็เป็นช็อตที่มีการศาสตร์โค้งมือเดียวและอีกมือนึงโบกขอทางนะคะก็เป็นพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริที่ร่วมกับตำรวจทางหลวงนะคะซึ่งเปิดทางให้แก่รถฉุกเฉินพาหนูน้อยโรคหัวใจวิกฤตระยะทางไกลกว่า500กิโลเมตรจากโรงพยาบาลอุดรธานีสู่โรงพยาบาลเด็กกรุงเทพมหานครแล้วก็การเดินทางตรงนี้นะคะก็มีการอำนวยความสะดวกกัน500กว่ากิโลเมตรนี่ก็ใช้เวลา5ชั่วโมง6นาทีนะคะแล้วเราก็มาดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะตำรวจนะคะในโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำรินั้นก็เป็นจุด

เริ่มต้นของโครงการนี้เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระพันปีหลวงนะคะรวมถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครค่ะพระองค์จึงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาให้ทุเลาลงด้วยการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน8ล้านบาทให้แก่กรมตำรวจในยุคนั้นในขณะนั้นนะคะนำไปซื้อรถจักรยานยนต์เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วทำหน้าที่สายตรวจจราจรรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซื้อวิทยุสื่อสารรวมถึงเบี้ยเลี้ยงต่างๆกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะในการดำเนินการของตำรวจจราจรในพระราชดำรินะคะก็ยังคงดำเนินการตรงนี้กันอยู่และข่าวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข่าวนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะเนื่องจากว่ายังมีอีกข่าวหนึ่งท่านผู้ฟังที่เราได้เห็นนี่คือเป็นการนำเด็กนะคะจากโรงพยาบาลอุดรธานีส่งต่อมายังโรงพยาบาลเด็กในกรุงเทพมหานครและเมื่อวานค่ะก็ยังมีอีก เหตุการณ์หนึ่งนะคะนั่นคือตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริส่งต่ออวัยวะหัวใจดวงที่185จากโรงพยาบาลราชบุรีถึงโรงพยาบาลศิริราชสำเร็จใน48นาทีนะคะซึ่งในการนำส่งนะคะหรือส่งต่ออวัยวะหัวใจนี่ล่ะก็ส่งมาที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะได้ทันเวลาอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็หัวใจดวงนี้เป็นดวงที่185กันแล้วนะคะเนื่องจากว่าทางศูนย์วิทยุตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริได้รับแจ้งเหตุเร่งด่วนในการขนส่งอวัยวะหัวใจเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยนะคะแล้วในขณะเดียวกันค่ะทางผู้บังคับการตำรวจจราจรพร้อมด้วยคณะนะคะก็ได้สั่งการให้ทีมปฏิบัติการนะคะนำชุดเคลื่อนที่เร็วชุดช่างนำรถเข้าสนับสนุนบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลศาลายาทันทีนะคะซึ่งตลอดเส้นทางค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ร่วมกับตำรวจจราจรในท้องที่เจ้าหน้าที่การทางพิเศษนะคะแล้วก็มีการประสานเปิดทางจราจรอย่างเป็นระบบค่ะก็ทำให้นำส่งหัวใจดวงสำคัญดวงนี้นะคะจากจุดรับช่วงต่อนะคะเข้าสู่โรงพยาบาลศิริราชได้สำเร็จแล้วก็ใช้เวลาในการปฏิบัติเพียง48นาทีเท่านั้นนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะทราบกันละว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงที่มีการจราจรติดขัดนะคะแต่ถ้าว่าในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนแบบนี้นะคะก็จะมีการเปิดเส้นทางกันแค่ได้ยินเสียงรถพยาบาลรถทุกคันที่จอดนะคะในเส้นทางที่รถพยาบาลจะเดินทางนะคะจะขับผ่านนี่ก็จะหลบลงข้างทางหมดเลยแล้วก็เหมือนที่บ้านเรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดไหนๆถ้าว่ามีรถพยาบาลแล้วก็เปิดไซเรนขอทางนี่ก็จะมีการหลบลงด้านซ้ายกันนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็คือการส่งต่อนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยนะคะได้ถึงมือแพทย์ได้ทันท่วงทีกันด้วยนะคะก็เลยหยิบข่าวนี้มาดูนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีหลายๆเหตุการณ์นะคะที่อาจจะทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจนะคะเกิดขึ้นนะคะยังไงก็ให้ติดตามสื่อนะคะด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่ก็จะมีการสร้างข่าวขึ้นมานะคะการปั่นกระแสเพื่อที่จะให้มีคนเข้าไปดูให้คนเข้าไปแชร์เข้าไปติดตามกันตรงนี้นะคะก็อาจจะทำให้เราเกิดความสับสนกันได้นั่นเองเอาละค่ะเราไปดูข่าวสารอื่นๆกันเมื่อวานนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศที่ระนองก็คึกคักทีเดียวรวมถึงที่สุราษฎร์ธานีกันด้วยนะคะในการลงพื้นที่ของท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ได้มีพิธีในการในเรื่องของการทอดพระป่านะคะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลระนองนะคะสรุปรวมเลยเมื่อวานนี้ได้ยอด
ผ้าป่าทั้งหมดคือ20ล้านบาทนะคะก็ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาทุกๆคนนะคะก็ได้ร่วมกันตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้โรงพยาบาลระนองได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะรองรับนะคะสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องการเข้ารับการรักษาพยาบาลกันและในขณะเดียวกันตอนนี้ทางจังหวัดระนองเองนะคะโดยโรงพยาบาลระนองก็มีการเตรียมที่จะขยายพื้นที่ซึ่งทางแขวงทางหลวงระนองก็ได้ส่งมอบพื้นที่ให้นะคะก็เป็นการ MOU กันนะคะในเมื่อครั้งที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ท่านศักดิ์สยามชิดชอบเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้นนะคะก็ได้มีการทำสัญญากันตรงนี้นะคะแล้วก็ในการเตรียมขยายพื้นที่ซึ่งจังหวัดระนองนี้ในการเดินทางนะคะก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวที่จะส่งต่อผู้ป่วยนะคะไปจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทางโรงพยาบาลขนาดใหญ่เช่นที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในส่วนนี้ล่ะค่ะถ้าว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะคะก็สามารถที่จะรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ตรงนี้กันได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นการช่วยกันตรงนี้นะคะซึ่งคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าตอนนี้นี่เราอาจจะแข็งแรงนะคะแต่วันหนึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการทางการแพทย์นี่แหละค่ะก็เป็นการเตรียมรองรับไว้ตรงนี้กันด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านพูดคุยในเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะท่านผู้ฟังซึ่งท่านก็บอกว่าตอนนี้โครงการแลนด์บริดจ์ยังไม่มีไม่เป็นไรเพราะว่ายังไม่คุ้มเอาไว้ให้คุ้มก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเองนี่ก็เร่งเดินหน้าสร้าง Missing Link เชื่อมอ่าวไทยและอันดามันนะคะและในโครงการนี้ล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เดินหน้าคือการพัฒนาระบบขนส่งในส่วนที่ยังขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างฝั่งอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะการเชื่อมโยงจังหวัดระนองกับชุมพรและพื้นที่ในภาคใต้นะคะซึ่งในการพัฒนาระบบขนส่งตรงนี้นะคะเป็นการเชื่อมในส่วนที่ยังขาดคือในส่วนของระนองนะ Missing Link นะท่านก็บอกว่าจะพัฒนาท่าเรือระนองนี้ให้สามารถรองรับสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อที่จะวางรากฐานระบบขนส่งและการค้าระหว่างประเทศกันด้วยค่ะโดยเริ่มจากการพัฒนาในระดับที่เหมาะสมกับปริมาณสินค้าและความคุ้มค่าในปัจจุบันนะคะก่อนที่จะเป็นการขยายต่อเมื่อมีโอกาสและความต้องการเพิ่มขึ้นนะคะท่านก็มองว่าหากระบบเชื่อมโยงหรือว่า Missing Link นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็จังหวัดระนองก็จะมีโอกาสเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญด้านการค้าและการขนส่งของประเทศเชื่อมโยงสินค้าไปยังภาคต่างๆของไทยกันด้วยรวมถึงตลาดอินเดียตะวันออกกลางยุโรปนะคะรวมถึงสินค้าจากต่างประเทศก็สามารถเข้าสู่ประเทศไทยผ่านช่องทางจังหวัดระนองได้เช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการเป็นจุดเชื่อมโยงต่างๆนะคะซึ่งท่านก็ยังมองว่ายังมีการเดินหน้าในการพัฒนานะคะถ้าว่าเราติดตามข่าวสารตอนนี้ในเรื่องของการเชื่อมระหว่างการเดินทางอีกเส้นทางหนึ่งนะคะในเรื่องของสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในพื้นที่ของพัทลุงและจังหวัดสงขลานะคะก็เป็นการเพิ่มความสะดวกแล้วก็ร่นระยะเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ลดความสิ้นเปลืองของพลังงานนะคะในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะติดตามข่าวสารกันได้ทางหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะคะวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้ทราบต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกันนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวานท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีก็ได้ติดตามสถานการณ์ผลิตทางการเกษตรและร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศทั้ง15ประเทศด้วยกันนะคะแล้วก็ในเมื่อวานนะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะก็ได้เดินทางไปยังสวนทุเรียน
ลุงโหน่งอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะติดตามผลผลิตผลไม้ชมสวนกินทุเรียน10สายพันธุ์แล้วก็มีสละสุมาลีมีเงาะมีน้ำมะพร้าวสดแล้วก็ชมการสาธิตการปลูกต้นกล้าทุเรียนภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยผ่านคณะทูตานุทูตต่างประเทศนะคะก็มีหลายประเทศทีเดียวค่ะรวมแล้วก็15ประเทศนะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะเมื่อวานนะคะก็มีคณะทูตานุทูตจากอาเซอร์ไบจานบังคลาเทศเบลเยียมคิวบากัวเตมาลาฮังการีอิตาลีคาซัคสถานเคนยาเกาหลีมัลดีฟโปรตุเกสศรีลังกาอุซเบกิสถานแล้วก็มีโบลิวาแห่งเวเนซุเอลากันด้วยนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ค่ะก็เป็นการต้องการที่จะสร้างความเชื่อมั่นนะคะว่าประเทศไทยนะคะมีความหลากหลายของผลไม้และทำให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตมีความรู้ความเข้าใจมีความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานในความหลากหลายตรงนี้กันแล้วก็จะช่วยให้เกิดการขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์การค้าและการท่องเที่ยวเชิงผลไม้ผ่านเครือข่ายคณะทูตานุทูตและผู้แทนทางการทูตซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยในระยะยาวกันด้วยนะคะถ้าว่าเรามองในมุมมองตรงนี้ท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้ท่านสุปจีนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็กำลังเตรียมที่เปิดตลาดในช่องทางใหม่ๆกันนะคะเพราะว่าบางครั้งนี่ถ้าว่ามีการผูกขาดตลาดบางตลาดนี่ถ้าว่ามีอำนาจในการต่อรองอาจจะทำให้ราคาสินค้าของเรานี้ตกต่ำนะคะตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยท่านสุปจีนะคะก็กำลังที่จะมองหาช่องทางตลาดใหม่ๆในการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าเรามีความหลากหลายของผลิตผลทางการเกษตรนะคะในเรื่องของการจำหน่ายผลไม้ต่างๆและในเรื่องของข้าวกันด้วยก็ถือว่าสำคัญทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังข่าวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังลงมาในพื้นที่ฝั่งอันดามันกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เล่านะคะคัดข่าวในพื้นที่ของจังหวัดระนองให้ทราบกันช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ากระบี่ภูเก็ตพังงามีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ่าวมาคุย
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะกับคัดข่าวมาคุยในช่วงที่2นะคะเราลงพื้นที่ฝั่งอันดามันกันนะคะท่านผู้ฟังเริ่มกันนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังบรรยากาศของกระบี่นี่เมื่อวานบรรยากาศคึกคักในหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะเช่นที่เกาะลันตานะคะทางจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมนะคะลิ้มรสกาแฟคุณภาพพร้อมดื่มด่ำงานคลับสร้างสรรค์เต็มอิ่มกับกิจกรรมรักโลกกันนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลเป็นประธานในพิธีนะคะงานลันตาในเรื่องของเป็นชื่อภาษาไทยดีกว่านะท่านผู้ฟังนะลิ้มรสกาแฟคุณภาพนะคะจะได้เข้าใจในธีมของงานกันนะคะลิ้มรสกาแฟคุณภาพพร้อมดื่มด่ำงานคลับสร้างสรรค์เต็มอิ่มกับกิจกรรมรักโลกที่สวนสาธารณะหาดพระแอะอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านนายอำเภอเกาะลันตาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่นะคะมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามีนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะลันตานายกสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมเกาะลันตาหัวหน้าส่วนราชการนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเปิดกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3มีเป้าหมายเพื่อที่จะตอกย้ำภาพลักษณ์เกาะลันตาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดปีรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวทางกระบี่โกกลีและปฏิญญาลันตาที่ระบุไว้ว่าเกาะลันตาก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางทะเลที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกกันด้วยนะคะคลองท่อมเปิดงานใหญ่109ปีควบคู่ชูศักยภาพเมืองสุขภาพค่ะกระบี่ Wellness City Destination 2026ภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีพอเพียงภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เมืองสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้และกระจายเศรษฐกิจสู่ชุมชนกันด้วยซึ่งกิจกรรมก็มีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในช่วงเวลา 17:30 นก็เป็นพิธีเปิดงานค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดมาตั้งแต่วันที่8จนถึงวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งในการจัดงานคลองท่อม109ปีก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะเนื่องจากในโอกาสครบรอบการก่อตั้งอำเภอ109ปีให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมสินค้าศิลปวัฒนธรรมและของดีประจำหมู่บ้านกันด้วยที่คลองท่อมนี่เขาก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกระบี่นะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะเช่นสระมรกตน้ำตกร้อนพุร้อนเค็มนะคะน้ำพุร้อนเค็มและแหล่งอารยะแหล่งอารยธรรมโบราณกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเราไปต่อกันนะคะในพื้นที่ของพังงาค่ะซึ่งจังหวัดพังงานะคะท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนกรณีปัญหาการเพิกถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำของชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่อดานในไร่หมู่ที่7ตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งกรณีนี้ค่ะก็มีสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำอยู่ในกระบวนการดำเนินการ27หลังปัจจุบันก็ได้ดำเนินการรื้อถอนไปแล้ว6หลังด้วยการขณะที่สิ่งปลูกสร้างที่เหลือก็กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนและหาข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายนพพรบุญแก้วนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินพร้อมด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงามีกำนันตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ร่วมติดตามความคืบหน้ารับฟังปัญหาและข้อเสนอของประชาชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหากันต่อไปด้วยนะคะปิดท้ายกันภูเก็ตค่ะภูเก็ตได้มีการเปิดนะคะในเรื่องของการสืบสาร

การติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.นะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะขอบคุณทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและอำเภอตะกั่วป่านะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยแชร์เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food เปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่า90%จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1,100,000 ตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณ20-30%ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI บุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอหล่มเก่าหล่มสักเขาค้อน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทั้งนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและใช้น้ำอย่างประหยัดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยถอดบทเรียนพื้นที่เสี่ยงพร้อมวาง4มาตรการหลักลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านๆมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่1เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยเลยน้องดิววสุวสุรัตน์วีรชัยครับผมดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat หลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกว่ามาเริ่มต้นข่าวแรกนะครับกับ เรื่องราวอิ่มบุญนะครับผมเราก็ต้องบอกเลยว่าว้าวมากๆเลยนะครับท่านนายกอนุทินชัยวรกูลนะครับผมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองจังหวัดระนองนะครับยอดผ้าป่านะครับผมทะลุ20ล้านบาทเลยครับย้ำเลยนะครับผมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับ 100% อันนี้ท่านอนุทินยืนยันย้ำมาด้วยตัวเองเลยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมด้วยนางธนนนท์นะครับชันวิรากูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีคณะผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็ประชาชนกว่า 1,000 คนนะครับร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลระนองครับโดยจังหวัดระนองนะครับผมได้รับเมตตาจากพระราชรณังคาวาชิรมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปนะครับยอดเงินทอดผ้าป่าระดมทุนในครั้งนี้นะครับสูงมากๆเลยนะครับผมถึงกับ20ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุเอาไว้เลยนะครับว่าการส่งเสริมเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลระนองนะครับเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนเลยนะครับเนื่องจากจังหวัดระนองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่นะครับหากเกิดกรณีฉุกเฉินการเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือไปในที่ที่พร้อมทางเครื่องมือนะครับก็ต้องบอกว่าต้องไปที่ชุมพรหรือสุราษฎร์เลยทีเดียวนะครับต้องใช้เวลาเดินทางนานหลายชั่วโมงการมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันนะครับจึงเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในพื้นที่ในให้แบบได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับผมคือให้พร้อมนั่นแหละความหมายนะครับพร้อมกันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่ารวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระนองด้วยนะครับว่า ปัจจัยทุกบาทจำนวน20ล้านบาทเนี่ยครับต้องนำไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เลยนะครับห้ามมีตุกติกหรืออะไรเด็ดขาดเลยต้องมีใบเสร็จตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสทุกๆเรื่องทุกราวนะครับผมโดยพี่น้องชาวระนองเนี่ยก็ร่วมกันเป็นพยานนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบสาธารณสุขแล้วก็การดูแลรักษาชีวิตประชาชนนั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับคุณภาพชีวิตในการดูแลรักษาพี่น้องชาวระนองเนี่ยคงดีขึ้นมากๆเลยแหละครับผมการที่เรามีงบในการซื้อเครื่องมือแพทย์20ล้านบาทเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับสักด้าน2ด้านแหละครับผมที่จะมีเครื่องมือระดับสูงในการที่จะช่วยชีวิตของผู้ป่วยในยามฉุกเฉินได้นะครับเอาละครับขยับมาอีกที่1ข่าว1คราว1เรื่อง1ราวกันนะครับเกี่ยวกับท่านรองนายกรัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านได้นำทั่ว13ประเทศบุกสวนทุเรียนภาคใต้นะครับชูฟูฟรุตทัวริซึมนะครับขยายตลาดส่งออกสู่สายตาชาวโลกนั่นเองนะครับนายสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตนะครับจาก13ประเทศทั่วโลกเลยลงพื้นที่สวนลุงโนงจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเพื่อเป็นการเยี่ยมชมแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพของภาคใต้ภายใต้โครงการ Thailand The Land of Tropical Fruits นะครับมุ่งเชื่อมโยงการค้าแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงเกษตรกรรมนะครับเข้าด้วยการผ่านแนวคิด Food Tourism ครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับคณะทูตอนุทูตนะครับได้ร่วมทดลองชิมทุเรียนภาคใต้ถึง9สายพันธุ์เพื่อเปรียบเทียบรสชาติแล้วก็สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำว่าทุเรียนไทยโดดเด่นด้วยคุณภาพสายพันธุ์การดูแลพิถีพิถันตั้งแต่ต้นทางจนถึงการขนส่งนะครับโดยมีการเขาเรียกว่าดึงคณะทูตนะครับมาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริงในพื้นที่ต้องบอกว่าจะเป็นการช่วยสร้างดีมานด์หรือความต้องการใหม่ๆนะครับแล้วก็ต่อยอดการทำตลาดส่งออกผลไม้ไทยให้ตรงใจกับผู้บริโภคทั่วโลกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าการที่มีการนำทูตต่างๆจากประเทศต่างๆนะครับความต้องการแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าพูดกันภาษาบ้านๆก็คือลิ้นของเราไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะรู้ดีมานด์หรือความต้องการของแต่ละประเทศอยู่แล้วของประเทศตนเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาเปิดประสบการณ์ให้เขาให้ท่านทูตทั้งหลายนะครับผมได้ลองสัมผัสได้ลองชิมจะทำให้เขาเรียกว่าขอบเขตในการส่งออกของผลไม้ไทยเนี่ยจะต้องกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับยิ่งโดยเฉพาะสวนทุเรียนด้วยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเตรียมรับมือเขาเรียกว่าออเดอร์ใหญ่ๆกันได้เลยนะครับจากต่างประเทศนะครับผมเอาละครับก็ประมาณนี้เนาะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับนำมาฝากไว้2ข่าว2คราวกันนะครับที่มองว่าโอเคใกล้ตัวเราแล้วก็อยู่ใกล้เคียงเรามากๆเลยนะครับเรื่องทุเรียนเอ่ยเรื่องสาธารณสุขเอ่ยยิ่งจังหวัดระนองนะด้วยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับผมก็ขอให้นะครับผมทั้งสองจังหวัดทั้งสุราษฎร์ธานีแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรแล้วก็จังหวัดระนองเนี่ยได้รับแต่สิ่งดีๆต่อไปนะครับแล้วครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมหมดช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนลงแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับผมเป็นช่วงของข่าว

0: 91.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: วมข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับผมกลับมาติดตามกันต่อนะครับผมในรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาประเดิมกันด้วยข่าวใหญ่ในวงการกีฬานะครับแล้วก็การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับสากลที่จังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละครับต้องบอกนะครับว่าเมื่อวานนี้นะครับ9สิงหาคมพุทธศักราช2519นะครับที่เวทีมวยชั่วคราวปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลครับออเซนติกมวยไทยซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศระดับโซนภาคนะครับภาคกลางถึงภาคใต้โดยมีนายรีวัฒน์อารีรอบนะครับผมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือกกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาแห่งชาติขอไปครับสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตตลอดจนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับร่วมชมการแข่งขันเนี่ยอย่างคึกคักแล้วก็หนาแน่นครับข้างกันมากๆเลยแหละครับการแข่งขันในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีสำคัญนะครับในการเฟ้นหานักชกดาวรุ่งระดับยักษ์รากหญ้านะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่ระดับอาชีพและระดับนานาชาติสู่สากลนั่นเองนะครับพร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและก็ภูมิปัญญาไปด้วยของบรรพบุรุษไทยของเรานั่นแหละครับโดยมุ่งหวังนะครับว่ามวยไทยเนี่ยจะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพลังขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิครับเอาละครับก็นี่แหละครับต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับผมทีมงานสทภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยรวมถึงตัวผมด้วยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหสนุกสนานเมามันมากๆเลยนะครับผมจะบอกว่าแม่ยกเสียงเขาเรียกไงคนเชียร์เนี่ยโอ้โหส่งเสียงกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่พี่น้องชาวภูเก็ตอย่างเดียวนะครับที่มาดูการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีพี่น้องจากจังหวัดอื่นๆนะครับผมมาร่วมชมการแข่งขันด้วยมาร่วมเชียร์เขาเรียกว่านักชกในดวงใจของตนเองนั่นแหละครับ

ต้องบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนะครับดุเดือดมากๆเลยนะครับผมมีการทั้งชนะน็อกหรือว่าแข่งกันเต็มรอบก็มีนะครับผมอึดทึกทนกันสุดๆเลยนะครับต้องบอกว่าเปิดตัวก็งานวิธีเปิดนะครับก็เปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับมีการโอ้โหจุดพงจุดพลุกันดังสนั่นหวั่นไหวโซนปลายแหลมสะพานหินกันเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าสมกับการรอคอยมากๆนะครับผมนี่นะภูเก็ตต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนครับเราจะจัดการสักครั้งนึงเนี่ยเราจะต้องจัดเต็มใส่เต็มนะครับเมื่อวานนะครับผมก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เยอะมากๆเลยนะครับก็รวมถึงท่านนายกเรวัตอารีรอบนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็ท่านโกอูดนะครับเข้าร่วมการแข่งกิจกรรมในวันนี้แบบครบทุกท่านเลยนะครับผมใครคนสำคัญในจังหวัดภูเก็ตท่านใดนะครับรวมอยู่ที่งานนี้หมดแล้วนะครับผมก็นี่แหละครับต้องดูไปนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเราจะสามารถผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ไปต่อเนื่องได้จนถึงระดับสากลขนาดไหนนะครับเอาละครับมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดภูเก็ตกันต่อนะครับเทศบาลนครภูเก็ตนะครับมีความประสงค์ที่ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดตลาดสดสาธารณะ2นะครับประจำปีงบประมาณ2570โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding นะครับโดยดำเนินการตามข้อกำหนดของขอบเขตงานของเทศบาลซึ่งมีราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้นะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาทนะครับผมก็นั่นแหละครับตามรายการแล้วก็เงื่อนไขก็ดูในที่เพจเทศบาลนครภูเก็ตได้นะครับหรือติดต่อที่เทศบาลนครภูเก็ตโดยตรงได้เลยนะครับเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมก็เช่นเคยครับเทศบาลนครภูเก็ตอีกเรื่องหนึ่งครับมีความประสงค์จะประกวดราคาโครงการจ้างเหมาควบคุมและบำรุงรักษาระบบต่างๆตลาดสดสาธารณะ2ครับประจำปีงบประมาณ2570นั่นเองด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding เช่นเดิมนะครับโดยดำเนินการตามข้อกำหนดของขอบเขตงานเทศบาลซึ่งมีราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้นะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 1,997,000 บาทนะครับผมก็รายการแล้วก็ข้อเสนอราคาเนี่ยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็เพจของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับหรือไม่ก็ติดต่อโดยตรงเลยที่เทศบาลนครภูเก็ตนะครับเอาละครับนี่ก็หมดไปแล้วของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมเรื่องมวยเรื่องการประกวดราคางานจ้างต่างๆนะครับผมถ้าสนใจก็ลองติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมกันได้นะครับติดต่อเทศบาลนครภูเก็ตโดยตรงได้เลยนะครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดต่อไปกันดีกว่าครับมาที่จังหวัดพังงากับการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานายนพพรบุญแก้วรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมด้วยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่บ้านบ่อดานในไร่ตำบลนาเตยอำเภอท้ายเมืองนะครับเพื่อเป็นการติดตามแล้วก็เร่งรัดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของสมัชชาคนจนกรณีสิ่งปลูกสร้างร่วงล้ำลำน้ำของชาวประมงพื้นบ้านครับสำหรับกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในกระบวนการรวม27หลังนะครับโดยมีการรื้อถอนไปแล้วเนี่ย6หลังส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับทางนี้นะครับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเลยเร่งบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ยึดหลักกฎหมายควบคู่ไปกับการคำนึงถึงวิถีชีวิตแล้วก็ผลกระทบของชาวประมงในพื้นที่ครับเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่คณะอนุกรรมการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับต้องบอกว่าท่านนพพรบุญแก้วนะครับรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านลุยมากๆเพราะว่าเมื่อวันเสาร์นะครับวันที่8สิงหาคมนะครับผมท่านก็ได้ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตก่อนเช่นกันนะครับก่อนที่จะไปที่พังงาในวันเดียวกันนั่นแหละครับท่านเนี่ยในช่วงเช้าท่านได้เดินลงทะเลขึ้นเรือซึ่งต้องบอกเลยว่าลุยมากๆทะเลก็เป็นขี้เลนนะครับแล้วก็มีหอยเนี่ยโอ้
ผมก็เท้าเปล่าเหมือนกันนะครับเหยียบทีนึงก็เจ็บมากๆแต่ท่านก็ลุยไม่บ่นปริปากบ่นทักคำเลยนะครับท่านลงพื้นที่ด้วยการที่อยากจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องอย่างยุติธรรมแล้วก็ให้เขาเรียกว่าได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับแล้วก็กระทบต่อการใช้ชีวิตน้อยที่สุดนะครับเพราะท่านเข้าใจนะครับว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้าเรายึดหลักตามกฎหมายได้เราก็จะยึดหลักไปด้วยแต่อย่างที่ได้บอกไปนะครับคือควบคู่ไปกับการเขาเรียกว่าใช้ชีวิตนะครับผมแล้วก็ป้องกันการกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวประมงในพื้นที่เนี่ยให้มากที่สุดนะครับผมซึ่งตอนหลังจากจบลงจากเรือแล้วท่านก็ยังได้ไปที่ป่าชายเลนนะครับที่อ่าวกุ้งนะครับของภูเก็ตนี่แหละต่อนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเดินระยะทางเข้าไปเป็นกิโลเลยนะครับท่านก็ลุยนะครับผมสุดสู้สุดเลยครับผมเพื่อดูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดภูเก็ตนะครับและท่านก็ยังไปต่อที่พังงาเหมือนที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับท่านสู้มากๆเลยนะครับผมก็ขออนุญาตเอาใจช่วยท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมท่านนพพรบุญแก้วนะครับแล้วก็เอาใจช่วยพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงานะครับนะครับมาปิดท้ายที่ยังไม่ปิดท้ายสินะครับผมมาที่จังหวัดกระบี่กันนะครับกับงานใหญ่นะครับเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวันเสาร์นะครับที่ลานที่ว่าการอำเภอคลองท่อมท่านอังกูลศรีราเทวากูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านได้เป็นประธานเปิดงานนะครับคลองท่อม109ปีประจำปี2569ครับซึ่งต้องบอกว่าควบคู่นะครับไปกับงานมหกรรมกระบี่ Wellness City Destination 2026ครั้งที่3โดยได้มีผู้นำชุมชนนะครับรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกันอย่างคึกคักแล้วก็หนาแน่นเลยทีเดียวนะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกเลยในการร่วมฉลองครบรอบ109ปีของการก่อตั้งอำเภอคลองท่อมครับซึ่งเป็นเมืองท่าโบราณแล้วก็อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชื่อดังระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นสระมรกตน้ำตกร้อนน้ำพุร้อนเค็มนะครับผมโดยภายในงานเนี่ยก็มีการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก68หมู่บ้านนะครับขบวนพาเหรดวิถีสุขภาพโซนอาหารเป็นยากิจกรรมวารีบำบัดครับตลอดจนการประกวดแล้วก็แข่งขันกีฬาต่างๆเพื่อร่วมกันต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะครับผลักดันอำเภอคลองท่อมแล้วก็จังหวัดกระบี่เนี่ยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางแห่งเมืองสุขภาพระดับสากลอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับช่วงนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องเวลเนสหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยครับผมทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเรานะครับกำลังเป็นที่นิยมและมันไม่ใช่แค่เป็นกระแสแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคนที่เรียกว่าใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับใส่ใจเรื่องเวลเนสหรือว่าสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็ไปง่ายในยุคดิจิทัลนะครับผมก็ทำให้เขาเรียกว่าคนเนี่ยก็มีความรู้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินงานเขาเรียกว่าดำเนินงานที่ถูกทางแล้วล่ะครับผมกระบี่เนี่ยทั้งเรื่องธรรมชาติและก็สุขภาพเนี่ยน่าจะไปด้วยกันได้แล้วก็ดีด้วยนะครับเอาละสุดท้ายจริงๆแล้วเมื่อกี้บอกปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่จริงไม่ใช่นะครับมาปิดท้ายที่ระนองนะครับผมก็ต้องบอกว่าระนองเนี่ยช่วงนี้เขาเอาใจวัยรุ่นแล้วก็เอาใจใสคอนเสิร์ตมากๆนะครับกับมหกรรมเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ครับจังหวัดระนองนะครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองนะครับได้เชิญชวนทุกคนเลยนะครับมาร่วมระเบิดความมันกับฟรีคอนเสิร์ตย้ำนะครับฟรีคอนเสิร์ตนะครับผมระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ภายใต้คอนเซปต์ Bonds Beyond the Horizon นะครับที่ต้องบอกเลยว่าเตรียมพาทุกคนเนี่ยจัดหนักจัดเต็มความสนุกกันแบบสุดขอบฟ้าตลอด2วันเต็มนะครับที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอซูเจียงนะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะครับผมก็คือ 15:00 นเนี่ยเปิดงานมีเขาเรียกว่าซุ้มอาหารหรือว่าเดินงานกันได้ก่อนเลยนะครับซึ่งในช่วงค่ำของแต่ละวันเนี่ยบอกเลยว่าคอนเสิร์ตช่ำๆไลน์อัพศิลปินระดับเทพนะครับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับผมวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569นะครับพบกับบอดี้สแลมครับกัญชาลีแล้วก็เฟลโล่โอ้
โอ้โหเอาใจทุกรุ่นทุกวัยนะครับบริสแลมก็ทุกเพศทุกวัยนะครับฟังกันอยู่แล้วส่วนการชาลีเนี่ยเจนซีนะชอบอย่างแรงผมบอกเลยเจนซีเจนวัยนี่ชอบอย่างแรงเลยนะครับแล้วก็เฟลโลนะครับผมใครนี่ชอบเพลงหวานหรือว่าชอบเสียงนุ่มๆนะครับก็เตรียมดูได้เลยเฟลโลหลับฝันดีนะครับปิดท้ายด้วยเฟลโลเนี่ยบอกเลย14สิงหาคมหลับกันฉ่ำแน่นอนกลับไปนะครับฝันดีด้วยเสียงนุ่มๆนะครับผมแล้วก็15เนี่ยสิงหาคม2519ไม่แพ้กันนะครับเปิดตัวด้วยความอลังการความมันของ Retro Space ครับแล้วก็ต่อด้วย Freehand โอ้โหวงนี้เนี่ยผมเฝ้ารอเลยนะครับวงโปรดในดวงใจของผมเลยนะครับแล้วก็วงมีนวงนี้เนี่ยโอ้ยกินใจทุกรุ่นทุกวัยรุ่น Gen Y Gen Z เนี่ยก็ Gen Z เนี่ยก็ชอบเหมือนกันเลยนะครับผมก็รอชมนะครับว่างานนี้จะปังขนาดไหนนะครับย้ำนะครับงานนี้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานชวนเพื่อนแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมาปลดปล่อยพลังกันได้เลยนะครับในงานระนอง Music Festival 2026นะครับขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับทุกเครื่องสัญญาณตอนนี้ที่รับฟังสัญญาณของเราอยู่ไปกันได้นะครับตะกั่วปลานะครับผมจังหวัดพังงานะครับกระบี่แล้วก็ตัวระนองเองแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยไปกันได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเจอกันคืนที่15นะครับผมได้ไปได้เจอกันแน่นอนถ้าใครที่ได้เจอผมก็อย่าลืมทักทายกันได้นะครับตัวจริงอาจจะอ้วนกว่าในรูปนิดนึงนะครับผมตัวใหญ่กว่าในรูปก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเราก็ต้องเอารูปที่หล่อไว้ก่อนนั่นแหละครับใครที่ได้เจอผมก็ทักทายกันได้นะครับน้องดิวนะครับผมเดินมาสะกิดหลังเดินมาเฮ้ยน้องดิวที่อยู่สปทภูเก็ตจัดรายการล่องข่าวน้ำมันใช่ไหมแบบนี้ได้เลยนะครับเอาละครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระไสแล้วก็พี่ทีมงานสทภูเก็ตนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชด้วยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
7: พลเรือตรีสุรสันต์ คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามให้เครื่องบินลงจอดจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
8: นายรุสลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรงแต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อม พื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
11: สวัสดีครับ
12: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
13: ์วัดดีวัดดีบ่ายดีมั้ย
14: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
15: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์สิ่งที่เรียกว่าอำนาจเราใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ทั้งตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังจะใช้อำนาจ
17: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันจันทร์ที่10ค่ะสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังไปยังสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าสวทระนองค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็มีเรื่องราวมากมายนะคะที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะทั้งของภาครัฐเองนะคะจากส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะมาดูในส่วนของหัวข้อข่าวในวันนี้นะคะที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมนะคะการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งค่ะในพื้นที่ภาคกลางกันนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของเมื่อวานค่ะก็เป็นการลงพื้นที่นะคะของรัฐมนตรีหลายๆท่านในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะก็จะมีในส่วนของรองนายกสุภจีด้วยนะคะที่ได้นำทูตทั้ง13ประเทศนะคะลุยสวนทุเรียนค่ะเพื่อที่จะเจาะตลาดแล้วก็สร้างดีมานด์ใหม่นะคะแล้วก็ต่อยอดฟรุตทัวริซึมนะเพื่อที่จะกระตุ้นการบริโภคแล้วก็เพิ่มยอดขายของผลไม้ไทยของเราด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่สวนที่สนามสุภัสราใสนะคะก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้เป็นประธานนะคะในการเปิดโครงการรวมไทยคนไทยแอโรบิกนะคะลดเสี่ยงนะคะเพื่อป้องกันโรค NCD นะ74วัน74ล้านแคลอรี่นะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรตินะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารจากกฟผ.กันด้วยค่ะเป็นงานวิ่งเนาะคุณฟังนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของการเดินหน้าการปรับปรามสแกมเมอร์กันด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณฟังรู้ไหมคะวันนี้เป็นวันสำคัญใช้คำว่าสำคัญได้ไหมแต่ถ้าเกิดถามน้องน้ำฝนก็ถือว่าเป็นวันที่น่าสนใจวันนึงนะคะก็คือวันที่10สิงหาคมเนี้ยค่ะก็เป็นวันขี้เกียจสากลนะคะก็เดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องราวอย่างไรบ้างเดี๋ยวน้องฝนจะเล่าให้ฟังนะคะและก็มาดูในส่วนของการเปิดรับสมัครแข่งวิ่งกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีอีกของในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะแล้วมาปิดท้ายกันที่การพยากรณ์อากาศค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับทราบข่าวสารกันค่ะ
1: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
2: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
1: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
3: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะจากที่ทิ้งท้ายไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะมีในเรื่องราวข่าวสารต่างๆทั้งของภาครัฐนะคะในส่วนกลางแล้วก็ของส่วนภูมิภาคก็รอบอันดามันของเราแล้วก็จังหวัดพังงานะคะในส่วนของประเด็นแรกในวันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงภัยแล้งในส่วนของภาคกลางกันด้วยนะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1 นะคะเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมไปถึงภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกันด้วยซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากทางภาคเหนือนะคะก่อนจะระบายลงสู่ทะเลนะคะอีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญนะคะทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมนะคะชุมชนหนาแน่นแล้วก็เป็นภูมิประเทศที่มีความราบลุ่มนะคะทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งนะคะอีกทั้งยังมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งจึงต้องเตรียมมาตรการตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะคะระหว่างเกิดเหตุแล้วก็การฟื้นฟูด้านการเตรียมการแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะจัดให้ทำแผนที่เสี่ยงภัยนะคะหรือว่าที่ เรียกว่าริทแมปนะคะซึ่งจะมีในส่วนของทั้งอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะเพื่อที่จะบรรลุจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะตรวจสอบประตูระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำค่ะการเตรียมพื้นที่รับน้ำด้านการเผชิญเหตุการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะตั้งศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์จังหวัดนะคะเป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งทหารตำรวจพลเรือนท้องถิ่นนะประชาชนเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกค่ะจะตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะเพื่อรองรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอนะคะแล้วก็มีในเรื่องของด้านสาธารณสุขกันด้วยนะคะให้โรงพยาบาลในพื้นที่แล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลนะคะจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะพื้นที่เศรษฐกิจเนกแล้วก็เขตอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวางมาตรการป้องกันอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้านการฟื้นฟูและเยียวยาค่ะหลังจากเกิดเหตุสาธารณภัยนะก็ให้จังหวัดค่ะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาประชาชนด้วยความรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะทั้งนี้ค่ะให้ทางคณะรัฐมนตรีนะคะแต่ละท่านนะดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำนะเพื่อที่มีการทำงานอย่างรวดเร็วในด้านของการสื่อสารก็สร้างการรับรู้ต่อประชาชนนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเร่งกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องและแม่นยำและก็มีความเป็นจริงค่ะผ่านช่องทางสื่อสารทุกช่องทางค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับทราบแล้วก็ไม่ตื่นระหนกแล้วก็มีความตระหนักในส่วนของการป้องกันสาธารณภัยกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีระบบเซลบัตแคสนะคะแล้วก็มีการสื่อสารในทุกช่องทางของหน่วยงานของรัฐรวมไปถึงภาคเอกชนด้วยควบคู่ไปกับการแจ้งผ่านผู้นำชุมชนนะคะผู้นำท้องที่ค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนให้ทุกครัวเรือนมีความปลอดภัยนะคะและนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยและก็ภัยแล้งเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการลงพื้นที่ของรองนายกสุภจีกันบ้างค่ะซึ่งเมื่อวานค่ะท่านรองนายกสุภจีนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมทั้งนำคณะเอกอัครราชทูตนะแล้วก็ผู้แทนจาก13ประเทศค่ะได้แก่เบลเยียมกัวเตมาลานะคะคาซัคสถานเคนยานะคะบังกลาเทศสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานค่ะมาลดีฟฮังการีค่ะคิวบาอิตาลีศรีลังกาและก็เวเนซุเอลานะคะเพื่อที่จะเยี่ยมชมแหล่งผลิตผลไม้

ไม้คุณภาพของภาคใต้ค่ะภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะเพื่อที่จะให้ทางคณะทูตค่ะได้สัมผัสคุณภาพแล้วก็รสชาติและก็ความหลากหลายของผลไม้ไทยนะคะจากแหล่งที่ผลิตจริงเลยค่ะพร้อมที่จะเชื่อมโยงผลไม้การค้าการท่องเที่ยวผ่านแนวคิดFruitทัวริซึมนะคะทางด้านนางสุภจีนะคะก็ได้กล่าวว่าค่ะการนำคณะทูตลงมาพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะต้องการที่จะเปิดประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากประเทศต่างๆนะคะได้รู้จักผลไม้ไทยจากพื้นที่จริงค่ะโดยเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะคะกรมการค้าภายในได้นำคณะทูตนะคะเข้าเยี่ยมชมแหล่งผลิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนะคะก็ได้เยี่ยมในส่วนของสวนลุงโหน่งนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยซึ่งรวบรวมทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะคะจากภาคใต้ให้ทางคณะทูตได้ชิมเปรียบเทียบรสชาติกันแล้วก็ให้คะแนนความชื่นชอบค่ะเพื่อที่จะนำข้อมูลไปประกอบในการวางแผนการทำการตลาดส่งออกให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศกันเลยค่ะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ผลไม้ของเราไปในตัวด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าทุเรียนใต้ก็ไม่แพ้ทุเรียนที่ใดเหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมังคุดนะคะเงาะจำปาดะนะคะก็จะมีให้เห็นอยู่อีกหลากหลายนะคะก็ถือว่าสินค้าพวกนี้ก็อาจจะเป็นสินค้าที่จะไปไกลถึงต่างแดนได้เลยค่ะมาดูในประเด็นถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้รวมพลังคนไทยเต้นแอโรบิกนะคะลดเสี่ยง NCD นะ74วัน74ล้านแคลอรี่นะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้ที่สนามสุพัชราไสค่ะกรุงเทพมหานครนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดเป็นประธานในพิธีนะคะประกาศความสำเร็จของโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่นะคะภายใต้การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยค่ะในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา29กรกฎาคม2569ค่ะโดยมีกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ประชาชนของเรานะคะได้มีการออกกำลังกายนะรวมทั้งส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติในพระบรมราชูปถัมภ์นะแล้วก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราด้วยนะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะโดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถานศึกษาภาคีเครือข่ายทั่วประเทศนะคะก็มีการเชิญชวนการประชาชนทุกกลุ่มวัยนะสะสมการเผาผลาญพลังงานจากการออกกำลังกายแล้วก็กิจกรรมทางกายนะคะผ่านแพลตฟอร์ม9ท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมค่ะคุณผู้ฟังจนถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโดยมียอดสะสมการเผาผลาญพลังงานรวมกว่า153ล้านแคลอรี่ค่ะเกินเป้าหมายที่มีการตั้งไว้เยอะมากเลยก็ถือว่าประชาชนของเรานะก็ได้ให้ความตระหนักถึงความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะสุขภาพแล้วก็ปลูกฝังให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีค่ะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่าโรค NCD นะคะตามนโยบายของภาครัฐและก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจากการส่งเสริมนี้นะคะก็จะพบว่ากลุ่มคนค่ะมีสุขภาพดีแล้วก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานแล้วก็พัฒนาประเทศได้มากขึ้นค่ะโดยผลสำรวจนะคะประชาชนของเรานะคนไทยของเรากินอาหารครบ3มื้อค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังมีการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอลดลงนะคะก็ช่วยส่งเสริมตรงนี้ด้วยนะคะส่วนผู้ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพออยู่นะคะก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีความชุกของภาวะโรคอ้วนในประชาชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงส่งเสริมให้ประชาชนค่ะเริ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันค่ะโดยยกกิจกรรมเต้นแอโรบิกนี้ขึ้นมาเป็นต้นแบบของการออกกำลังกายที่เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดนะคะแล้วก็

0: ไม่ค่อยขยับนะคะเพื่อที่จะสร้างสังคมไทยที่กระฉับกระเฉงแล้วก็มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายในทุกเย็นอยู่แล้วก็แนะนำให้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ปรับระดับความหนักของกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายด้วยนะคะอย่าหักโหมจนเกินไปแล้วก็สังเกตในเรื่องของความผิดปกติอย่างเช่นการอ่อนเพลียการวิงเวียนศีรษะหรือว่ามีอาการหน้ามืดคลื่นไส้ในขณะออกกำลังกายหรือเปล่ามีตะคริวไหมหรือว่ามีใจสั่นหรือเปล่าเพื่อที่จะให้การออกกำลังกายของทุกๆท่านนะคะเป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความต่อเนื่องกันด้วยก็ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังออกกำลังกายวันละนิดเพื่อจิตแจ่มใสนะคะอย่างน้อยๆวันละ30นาทีนะคะสัปดาห์หนึ่งก็สักประมาณ 3-5 ครั้งค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละค่ะโครงการดีๆจากกฟผ.ค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของการออกกำลังกายเช่นเดียวกันค่ะแม่โมฮาฟมาราธอนครั้งที่33ค่ะก็เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วโลกค่ะชิงชัยบนเส้นทางมาตรฐานนะคะโลกแห่งเดียวกันในภาคเหนือ25ตุลาคมนี้ค่ะจังหวัดลำปางและการไฟฟ้าส่วนขออภัยค่ะจังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้จัดการแข่งขันแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33ค่ะภายใต้แนวคิด Power Your Run นะคะณกฟผ.แม่เมาะนะคะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะในวันที่25ตุลาคม2569ค่ะโดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจากทั้งในและต่างประเทศนะเข้าร่วมการแข่งขันบนเส้นทางวิ่งมาตรฐานนะคะซึ่งเป็นสนามฮาล์ฟมาราธอนแห่งแรกของภาคเหนือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสนามจากกรีฑาโลกนะคะแล้วก็อยู่ในระดับโรเลสเลเบลด้วยนะคะการแข่งขันในปีนี้ก็ประกอบด้วย3ระยะค่ะคุณผู้ฟังคะระยะแรกค่ะระยะฮาฟมาราธอนนะคะ 21.1 กิโลเมตรค่ะระยะที่2ค่ะมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่ะแล้วก็ระยะที่3ค่ะฟันรัน5กิโลเมตรค่ะโดยนักวิ่งก็จะได้สัมผัสเส้นทางที่โดดเด่นของอำเภอแม่ม้อค่ะทั้งบริเวณโรงไฟฟ้าเหมืองแม่เมาะอ่างเก็บน้ำแล้วก็ภูเขาหินปูนะคะอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางค่ะซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสนามวิ่งที่มีทัศนียภาพสวยงามแล้วก็แตกต่างจากสนามวิ่งทั่วไปค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแล้วนะคะแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนค่ะก็ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดลำปางด้วยนะคะช่วยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ในพื้นที่ผ่านการเดินทางของนักท่องเที่ยวค่ะของนักกีฬานะคะครอบครัวแล้วก็นักท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่พักอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกทั้งนะคะรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานก็จะนำไปสนับสนุนการพัฒนาเมืองลำปางในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็พัฒนาคนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีทิศทางแล้วก็ยั่งยืนค่ะปัจจุบันนะคะก็มีคนสมัครแล้วกว่า 3,200 คนค่ะจากเป้าหมายที่รองรับนักวิ่งได้สูงสุด 5,000 คนนะคะผู้ใดนะคะสนใจสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะทางเว็บไซต์ race.thai.run/แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน2026ค่ะแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่จะส่งเสริมให้คุณผู้ฟังค่ะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสำหรับใครที่เป็นสายวิ่งนะคะหรือว่านักวิ่งก็สามารถไปร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในส่วนของเรื่องราวของสแกมเมอร์กันต่อค่ะ
1: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งหานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทถุงส่ง FM 97 MHz
2: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
3: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
3: เล่นๆแต่

0: ติดจริงนะเพื่อนนี่ครูติงไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
0: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิด นะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะอ๋อจะยิ้มได้เหมือนคุณ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
3: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
2: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
3: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
2: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
3: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
6: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
5: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลล์บอร์ดแคสต
7: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
8: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะก็อย่างที่ทิ้งท้ายกันไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะว่าจะมีในเรื่องของสแกมเมอร์นะคะตอนนี้ค่ะทางรัฐบาลก็เดินหน้าปรับสแกมเมอร์แล้วก็ยกระดับสกัดนะคะบัญชีม้าแล้วก็ศูนย์รวมศูนย์ฐานข้อมูลทางเร่งคืนเงินผู้เสียหายผ่านระบบของปปง.นะคะโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเลยนะคะก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าค่ะรัฐบาลค่ะเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์แล้วก็ยกระดับสกัดบัญชีม้ารวมศูนย์ฐานข้อมูลนะคะแล้วก็ยึดคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะคะพร้อมเดินหน้าที่จะสร้างภูมิคุ้มกันของประชาชนนะคะโดยคณะกรรมการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็คณะอนุกรรมการค่ะป้องกันการกระทำผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและก็อาชญากรรมข้ามชาตินะคะก็ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศแล้วก็เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะบัญชีม้ารวมทั้งแนวทางการบูรณาการข้อมูลแล้วก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พรก.นะคะที่เป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาตรา13นะคะทั้งนี้หากร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าแล้วก็สามารถระบุตัวตนผู้เป็นบัญชีม้าได้นะคะและมีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งนะคะATM ธุรกรรมออนไลน์ค่ะในทุกรูปแบบของทุกธนาคารค่ะพร้อมกับขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์นะคะห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดและก็ดำเนินการเชิงรุกค่ะระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงนะคะแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความก็ตามค่ะเพื่อกักเงินในบัญชีไว้ก่อนถูกโอนออกนะคะทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลนะคะก็พบว่าปัจจุบันค่ะสแกมเมอร์มีการหลอกลวงให้เด็กและเยาวชนค่ะเปิดบัญชีธนาคารมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ดำเนินในส่วนของการดำเนินการหลักเกณฑ์แล้วก็การจำกัดวงเงินโอนค่ะชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ e-money นะของเยาวชนกลุ่มอายุที่มีอายุ12ปีถึง18ปีไม่เกิน3,000 บาทจนถึง 10,000 บาทค่ะต่อวันนะคะตามช่วงอายุโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะในส่วนของหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายตามกฎกระทรวงนะคะที่มีการประชุมจะเร่งดำเนินการนะคะตามหลักเกณฑ์เพื่อที่จะให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องของเงินคืนผ่านระบบของปปง.ค่ะคุณผู้ฟังได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลนะคะเพื่อที่จะให้ทันต่อการที่กฎกระทรวงค่ะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะโดยมีปปง.ค่ะเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอีดีนะคะตำรวจนะคะทปท.ค่ะสมาคมธนาคารไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงสมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะโดยกำหนดเป็นมาตรการเชิงลึกค่ะเร่งด่วนภายใน90วันค่ะให้แล้วเสร็จภายในกันยายนนี้นะคะเป็นการยกระดับมาตรการดังกล่าวนะคะอาจจะช่วยในเรื่องของผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะหากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจก็สามารถติดต่อสายด่วน AOC ได้1441-2นะคะเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นค่ะธนาคารจะเร่งตรวจสอบแล้วก็ปลดล็อกบัญชีให้โดยเร็วค่ะทั้งนี้ค่ะหากพบผู้ใดที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเส้นทางการเงินในการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะก็สามารถระงับบัญชีของบุคคลนั้นได้ทันทีในทุกธนาคารค่ะและนี่ก็เป็นมาตรการที่ถือว่าออกมาเพื่อที่จะป้องกันในส่วนของพวกสแกมเมอร์แล้วก็บัญชีม้านะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะวันที่10สิงหาคมค่ะก็เป็นวันขี้เกียจโลกค่ะคุณผู้ฟังคือพูดแบบนี้พูดง่ายๆก็คือขี้เกียจทำงานหรือเปล่าไม่อยากลุกขึ้นหรือว่าอะไรหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ในทางกลับกันค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในวันที่10สิงหาคมของทุกๆปีนะก็จะถูกกำหนดให้เป็นวันขี้เกียจสากลเลยนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังในวันเป็นวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ที่จะเชิญชวนค่ะพวกเราทั่วโลกนะคะหยุดวิ่งและหันมาอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกว่าได้พักผ่อนได้เต็มที่เพื่อที่จะลดความเครียดแล้วก็ป้องกันภาวะหมดไฟค่ะนอกจากนี้ค่ะในเรื่องสุขภาพจิตแล้วนะคะความขี้เกียจขั้นสุดในวันนี้ก็ยังบังเอิญไปสอดคล้องกับมาตรการในเรื่องของการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐด้วยนะคะแล้วก็เป็นนโยบายรักโลกของกระทรวงพลังงานแบบพอดีเลยนะคะต้องถือว่าเมื่อเข้าโหมดขี้เกียจแล้วก็จะกลายเป็นในเรื่องของมาตรการประหยัดพลังงานค่ะของกระทรวงพลังงานนะคะอย่างแรกขี้เกียจออกเดินทางนะคะก็ work from home ค่ะช่วยในเรื่องของการลดน้ำมันนะคะเอ๊ะเราสามารถทำได้หรือเปล่าเอ่ยน่าจะไม่ได้นะคะเราก็ต้องยังคงมาทำงานอยู่สำหรับในบางงานเนาะที่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาในส่วนของออฟฟิศนะคะตรงกับมาตรการของกระทรวงพลังงานนะคะที่สนับสนุนให้มีการ work from home นะคะตามความเหมาะสมเพื่อที่จะลดในเรื่องของการเดินทางค่ะวันนี้ขี้เกียจตื่นเช้ามาไปเผชิญกับรถติดนะคะก็นอนอยู่บ้านเฉยๆก็สามารถช่วยโลกได้นะช่วยชาติได้ในเรื่องของการประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงค่ะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะสองค่ะการขี้เกียจออกไปข้างนอกนะคะก็แน่นอนค่ะเห็นแดดไม่ได้เห็นแดดแล้วไม่อยากไปไหนเลยนะคะก็อยู่รวมกันค่ะแล้วก็เปิดแอร์ด้วยอุณหภูมิ26องศานะคะแล้วก็อยู่ในคูลโหมดนะคะแทนที่จะแยกย้ายกันไปเดินนู่นบ้างหรือขับรถกันไปหรือไปนั่งกินข้าวคนเดียวก็รวมกลุ่มกันซะนะคะก็จะทำให้เรื่องของการอยู่ร่วมกันเปิดแอร์ตัวเดียวก็จะทำให้ประหยัดพลังงานไปด้วยนะคะหมดที่3นะคะข้อที่3ขี้เกียจทำงานหน้าจอคอมนานๆก็ปิดพักหน้าจอคอมไปบ้างนะคะตามมาตรการประหยัดไฟในสำนักงานนะคะคือการตั้งค่าคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์สำนักงานให้เข้าสู่โหมด standby mode นะคะหรือว่าโหมด energy save mode นะเพื่อที่จะเมื่อคุณไม่ใช้งานนะคะหน้าจอก็จะปิดในช่วงที่มีการพักกลางวันหรือว่ากำลังเดินไปยื่นเอกสารหน้าจอก็ได้ดับลงนะอันนี้ก็จะช่วยเซฟพลังงานไปแบบเนียนๆได้ค่ะในวันขี้เกียจสากลโลกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้ตนเองค่ะแล้วก็พร้อมๆที่จะทำตามมาตรการประหยัดพลังงานไปด้วยค่ะการนอนเฉยๆอยู่บ้านนะคะก็ถือว่าช่วยชาติได้นะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานในวันนี้นะคะเรามีเลเวลของความขี้เกียจอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เราจะเป็นในส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่น้องน้ำฝนก็เพิ่งเคย พิ่งเคยมาเจอนะคะคุณฟังจริงๆยอมรับว่าเอ๊ะมันมีวันนี้จริงๆเหรอมีค่ะคุณฟังแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของวันนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้ทุกคนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานให้รู้จักที่จะหันมาดูแลตนเองนะคะใส่ใจกับตัวเองใส่ใจกับจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะมีสุขภาพแล้วก็ไม่ตกอยู่ในภาวะเครียดจนเกินไปในการทำงานค่ะนั่นเองนะคะคุณฟังโอเคค่ะมาดูในส่วนของกิจกรรมการออกกำลังกายอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณผู้ฟังคะที่ เชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดพังงานะคะสายวิ่งสายสุขภาพเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะรวมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาตินะคะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะเฉลิมพระเกียรตินะคะจังหวัดพังงาก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะออกมาร่วมสร้างสุขภาพที่ดีนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของค่าสมัครนะคะก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะคะอีกทั้งยังเป็นร่วมเป็นส่วนในการทำบุญแล้วก็ส่งต่อพลังงานดีๆความดีไปด้วยกันค่ะการเปิดรับสมัครนะคะก็สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศค่ะในวันที่1พฤศจิกายน2569ค่ะชวนเพื่อนค่ะชวนครอบครัวแล้วก็มาออกกำลังกายให้สุขใจนะคะวิ่งไปด้วยกันมีทั้งสุขภาพกายแล้วก็เราก็ได้บุญด้วยนะคะสำหรับลิงก์ในการสมัครของจังหวัดพังงานะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเว็บไซต์ wrb12.thai.dance/event/pna ค่ะสถานที่ในการจัดงานนะคะก็จะเป็นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนะคะค่าสมัครบุคคลทั่วไปค่ะ360บาทนะคะเยาวชนอายุ7ถึง18ปีก็240บาทค่ะลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เสื้อค่ะสวยมากเลยค่ะปีนี้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็สกรีนโลโก้เหมือนเดิมนะคะสัญลักษณ์แสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะคะและครั้งนี้เป็นครั้งที่2เหรียญก็สวยค่ะคุณผู้ฟังคะสามารถคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูตัวอย่างเสื้อแล้วก็ตัวอย่างเหรียญได้ที่เพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะก็เป็น Facebook Fanpage PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวงานวิ่งเนาะที่จะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะซึ่งงานวิ่งนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเองไม่ใช่เพียงแค่จะเป็นวิ่งเพื่อสุขภาพเท่านั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำบุญด้วยนะคะก็ถือว่าอิ่มบุญแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะที่สำคัญเนาะคุณผู้ฟังคะมาติดตามภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากันหน่อยค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้ลงพื้นที่ตำบลบ่อแสนะคะตรวจแหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในช่วงหน้าฝนค่ะนายแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตำบลบ่อแสนะคะอำเภอทับปุดเพื่อตรวจติดตามสภาพแหล่งน้ำและก็พื้นที่เสี่ยงพร้อมที่จะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ค่ะขณะที่จังหวัดพังงาของเราก็อยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็มีฝนอาจจะตกสะสมต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดน้ำหลากนะคะน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมเขานะริมตลิ่งแล้วก็พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะติดตามค่ะข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะเตรียมรับสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าในพื้นที่เสี่ยงกันด้วยแล้วก็ป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถแจ้งกำนันนะคะผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือว่าสายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ค่ะก็มาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศในวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะคะและก็ประเทศลาวตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็ประเทศไทยค่ะและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณ ดังกล่าวค่ะระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกหนักที่แล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มกันด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณอันดามันตอนบนค่ะแล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็ควรที่งดออกจากฝั่งค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้นะคะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะคุณผู้ฟังก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เท่านั้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในบริเวณจังหวัดระนองแล้วก็พังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคลื่นทะเลนะคะก็มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะทะเลที่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าในวันนี้นะคะปริมาณฝนน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าไม่แน่ไม่นอนนะคุณผู้ฟังกลางวันแดดจ้าแต่พอตกเย็นเข้าก็อาจจะมีฝนโปรยปลายลงมาอีกนะคะขอติดตามกันอยู่ตลอดนะคะสำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะตอนนี้ค่ะรายการก็เดินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะแล้วก็ที่รับฟังทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์ของสทพังงาแล้วก็ Facebook Live สทพังงาเรดิโอค่ะรวมไปถึงสถานีเครือข่ายนะที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากนะคะและเจอกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะจงมีแต่ความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะและกลับมาเจอกันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
10: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
11: สวัสดีสวัสดีบายดีไ
12: ม่แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ทีมชุดชายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3-0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางผ่านของน้ำเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาหนทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดชวิษาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนบายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5: นายอเนกปันทยมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร23เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
6: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตะลิง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านสบอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตะลิง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตะลิง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระวังระดับน้ำสูงขึ้น
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังประกอบกับระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดจึงได้เตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเช่นสถานี N64 บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
8: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดอีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห่วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 310.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 74.17 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้พบว่าเขื่อนทดน้ำเช่นเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลังระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรสำหรับอำเภอศรีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตรซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงแจ้งอปท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: ที่จังหวัดนครพนมได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำโดยระดับน้ำโขงเมื่อเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้72เซนติเมตรขณะที่บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวถนนแล้วประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันที โครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
11: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
12: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาแม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
13: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
2: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
14: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูน ร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
10: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานครวญในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปทุมคงคาประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
15: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519เป็นต้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีตลอดจนเทิดทูนพระคุณของแม่และคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาติปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมณเมืองทองธานีโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานรางวัลแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่และปีนี้นับเป็นปีที่สำคัญที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
16: การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
0: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
17: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอดฟู้ดทัวริซึมเชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวาท Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
18: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาโดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคุมการเข้าออกและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเพิ่มการตั้งจุดตรวจและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงป้องกันการพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการแหล่งชุมชนและเส้นทางสำคัญนอกจากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชชุตินส

0: สยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพงขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 นของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
0: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา3-0ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ขณะที่ทีม B ชนะ2-0เซต15-8และ15-4และทีม C ชนะ2-0เซต15-7และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026นัดที่3ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านบล็อกสูงไม่ไหวพ่ายสาธารณรัฐเช็กไป1-3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-20 25-10 25-15 เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไป ด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์

0: แชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทำนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ 1-3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดทรัมป์แชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026และมือหนึ่งของโลก6-3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพจเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเบอร์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโควิดวัฒนาชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิวโก้เบลลี่จากเนเธอร์แลนด์2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2-0เซต6-3และ6-3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 7,400 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชราศัยพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภาณิชย์ข้างนาครายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
2: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12นาฬิกา45นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
6: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรบูรณ์กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารชาเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับการดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้วรวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง 3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอร์โทสโตโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้าเลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอน เรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
10: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
6: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจ

0: ังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ครับสวัสดีท่านผู้ฟังฮะต้อนรับเข้าสู่รายการเทคแคมารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับผมวิจิตรพลการับหน้าที่รายงานตัวนะครับตั้งแต่13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาทาง FM 96.75 MHz นะครับกรมประชาสัมพันธ์

นะครับทุกวันจันทร์ครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของประกาศนะครับของเจ้าท่าภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นประกาศฉบับล่าสุดนะครับด้วยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในวันที่6ถึง9สิงหาคมที่ผ่านมา2569นะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ขออภัยนะครับพี่น้องครับสำคัญนะฮะเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามกฎตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตขอใหในเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งและบริเวณและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฝั่งเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า12เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมโดยให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือดังกล่าวทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานประเมินสภาพอากาศในการเดินเรือด้วยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากอุตุนิยมวิทยาและทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดประกาศโดยนายธีรพงษ์พันนาคเจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นฉบับล่าสุดซึ่งสิ้นสุดเมื่อวานนะครับวันนี้น่าจะช่วงเย็นนะครับในช่วงของท้องถิ่นของเราผมอาจจะนำมาประกาศอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นฉบับล่าสุดนะครับนะถ้าหากว่ามีการส่งเข้ามานะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับสำหรับพี่น้องชาวเรือทุกท่านน้องๆกัปตันเรือนะครับคนที่ออกเรือไปยังทะเลไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่รับส่งผู้โดยสารไปยังเกาะแก่งต่างๆแล้วก็รับผู้โดยสารที่เป็นชาวท่องเที่ยวไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะครับหรือพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านพี่น้องชาวประมงพาณิชย์นะครับที่เดินทางไปยังเกาะแก่งต่างๆเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพนะครับก็ระมัดระวังอย่าประมาทในการเดินเรือนะครับขออภัยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในทะเลของเราโดยเฉพาะทะเลอันดามันและก็โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยู่บ่อยครั้งนะครับการแปรปรวนของสภาพอากาศนะครับในพื้นที่เพราะว่าภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่เกาะนะครับมีทะเลล้อมรอบนะครับจึงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาให้ติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับในส่วนของสภาพอากาศนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องราวนะครับ2-3เรื่องราวที่นำมาฝากแล้วก็ให้ฟังได้รับฟังนะครับในความปลอดภัยนะครับในท้องทะเลนะครับซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะมีการซ้อมแผนถูกเฉินนะครับนะบริเวณบนลากูนนะครับนะในเรื่องราวของทางน้ำนะครับภัยพิบัติทางน้ำนะครับจะมีในเรื่องของ
การประสานงานภัยพิบัตินะครับแล้วก็เรื่องของวิทยุนะครับการประสานเรื่องวิทยุนะครับถ้าหากว่ามีพี่น้องไม่รับทราบแต่ได้ยินเสียงนู่นเสียงนี่นะครับนั่นก็คือเป็นการซ้อมนะครับในวันที่21นะครับสิงหาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับบริเวณบดลากูนนะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับการฝึกซ้อมบ่อยๆกันนะครับการฝึกซ้อมหลายๆเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟไหม้เรือในเรื่องของคนตกเรือในเรื่องของเรือล่มนะครับนะแล้วก็เรื่องต่างๆในทะเลอันดามันนะครับหรือในพื้นที่ของเราในจังหวัดภูเก็ตนะครับก่อนหน้านี้นะครับหลายๆบริษัทนะครับก็ได้จัดการซุ่มซ้อมนะครับไปหลายบริษัททีเดียวนะครับดังที่ได้ส่งภาพนะฮะส่งคลิปนะครับไปยังโซเชียลนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับในพื้นที่หลายๆพื้นที่นะครับบางทีก็จะเป็นการซ้อมกันดับเพลิงนะครับไฟไหม้เรือนะครับแล้วก็การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับที่ตกเรือนะครับนะในบริเวณพื้นที่นะครับร่วมกับทางมูลนิธิกุศลธรรมนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะฮะและทางสะพานท่าเทียบเรือนะครับซึ่งร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการซุ่มซ้อมนะครับการฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับนะก็ช่วยได้นะเมื่อถึงเหตุการณ์นั้นๆนะครับเราจะได้ทันท่วงทีแล้วก็คล่องแคล่วนะครับในการช่วยเหลือนะครับเพื่อให้ชีวิตนะครับปลอดภัยนะให้ชีวิตทุกชีวิตที่เกิดนะครับเหตุเกิดขึ้นนะครับได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับหลายๆบริษัทนะครับก็ได้ประสานอย่างทางเทศบาลนะครับของแต่ละพื้นที่นะครับโดยเทศบาลก็จะมีชุดเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือนะครับนักท่องเที่ยวทางน้ำแล้วก็ในเรื่องของการดับเพลิงด้วยนะครับซึ่งก็ซ้อมแผนกันนะครับแผนทุกเชิงที่เกิดขึ้นนะครับนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้บริษัทนะครับบริษัททัวร์นะครับบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับทะเลนะครับแล้วก็บริษัทที่เป็นเจ้าของเรือนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะซุ่มซ้อมแบบเฉพาะนะครับหรือว่าการบูรณาการร่วมนะครับในพื้นที่นะครับเจ้าของสะพานด้วยนะครับนะเราได้ซุ่มซ้อมกันบ่อยๆนั่นคือสิ่งที่ดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำฝากนะครับอย่าลืมนะครับ21นะครับสิงหาคม2569นะครับก็มีการซ้อมแผนฉุกเฉินนะครับพื้นที่บดลากูนนะครับก็ให้พี่น้องนะครับก็ระมัดระวังนะครับหลายคนเดี๋ยวอาจจะลงข่าวไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับเป็นการซุ่มซ้อมนะครับในวันที่21สิงหาคม2569นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยในเรื่องราวของสิ่งที่นะครับทางหน่วยงานนะครับหรือว่าทางบริษัทนะครับต่างๆแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยน้ำเสียนะครับลงทะเลนะครับแล้วก็การที่พี่น้องนะครับทำบริษัททัวร์นะครับนะครับลงไปในทะเลนำนักท่องเที่ยวลงไปนะครับแล้วก็สร้างขยะนะครับจะเป็นขยะพลาสติกแล้วก็ทิ้งนะครับในทะเลนี่คือสิ่งที่ถือว่านะครับนะในการท่องเที่ยวเนี่ยมันร้ายแรงนะครับเราจะทิ้งขยะลงไปต้องคิดอยู่นะครับคิดเสมอนะครับว่าขยะเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะสลายได้นะครับนะมันใช้เวลานานมากนะครับนะกว่าจะสลายได้ฉะนั้นแล้วเมื่อมันสลายไม่ได้ถ้าหากว่ามันลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยนะโดยเฉพาะในท้องน้ำนะครับซึ่งมีสัตว์น้ำต่างๆเขาหากินนะครับอยู่บริเวณท้องน้ำเนี่ยนะครับเขากินหรือกลืนนะครับนะขยะพลาสติกเข้าไปนะครับมันก็เป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาทันทีนะครับเช่นเดียวกับพวกเราเช่นเดียวกันนะครับก็ยิ่งถ้าว่าเป็นสัตว์ที่หายากนะฮะไปกืนกินของขยะสิขยะที่ลอยอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ใต้ท้องน้ำเนี่ยนะครับก็ยิ่งทำให้เขาเสียชีวิตแล้วก็มันยิ่งหมดไปเรื่อยๆนะครับ
นะโดยเฉพาะปลาพยูนนะโลมานะครับหรือว่าปลาหวานนะนะนี่คือสัตว์ที่ชอบที่จะกินของแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็นึกว่าอาจจะเป็นอาหารที่เขากินได้นะแต่ปรากฏว่ามันเป็นขยะพลาสติกนะครับฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่พวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์ที่เป็นคนไทยที่จะต้องที่เป็นคนไม่ใช่คนไทยทุกคนแหละนะครับนะที่ทิ้งนะครับขยะแบบนี้ลงไปในทะเลนะครับควรมีจิตสำนึกอยู่เสมอๆนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับ

น้องกำลังรับฟังรายการเทคแคร์มารีนนะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับเมื่อกี้นะฮะเรื่องราวของขยะที่ทิ้งเข้าไปในทะเลนะทิ้งลงไปในทะเลยิงอยู่ที่ท้องทะเลด้วยจมเข้าไปด้วยนะครับมันก็ไปปนกับพวกสายพวกเลนเวลาพวกปลาพยูนนะครับโลมาหอยไม่ใช่หอยพี่น้องขออภัยปลาวานปลาโลมานะครับปลาพยูนเนี่ยกับเต่ากับเต่ามะเฟืองนะครับเต่ากะเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งไปทำร้ายนะครับนะถ้าหากว่าเขากินสิ่งนั้นไปแล้วนะครับนะที่ผ่านมานะครับนะที่มันลอยตายนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นโดนใบพัดอะไรต่างๆนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนที่พอผ่าท้องออกดูนะฮะมันแตกออกมาเนี่ยปรากฏว่าเราไปเจอพวกขยะพลาสติกนะครับนะโดยเฉพาะท้องของปลาวาฬเนี่ยขยะพลาสติกนะครับนะเยอะมากๆนะครับนะเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือขยะนะครับแต่ว่าเขาเข้าใจว่ามันคืออาหารนะครับนั่นคือการทำลายนะครับแน่นอนเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ร้องเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำเสียน้ำเสียเช่นเดียวกันนะครับหลายพื้นที่นะครับในรอบๆเกาะภูเก็ตของเรานะครับทางเจ้าท่าก็พยายามนะครับที่จะตรวจสอบนะครับในต้นตอนะครับที่เอาน้ำเสียลงไปในทะเลนะครับที่ปล่อยน้ำเสียลงไปทะเลนะครับบางส่วนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยการร่วมไม้ร่วมมือของทางเทศบาลแล้วก็อบต.ในพื้นที่นะครับรับทราบเรื่องแล้วก็ได้แก้ไขนะครับนะเปลี่ยนแปลงนะครับโดยใช้วิธีที่ต้องมีบ่อบำบัดนะครับนะน้ำนะครับแล้วก็ทำให้น้ำที่มันเสียเนี่ยนะครับนะกลายเป็นน้ำที่มันมีความเสียน้อยนะครับนะก็เลยใช้นะครับทางโครงการของเทศบาลนะครับนะซึ่งมีโครงการของเทศบาลตังสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับส่วนของภาคส่วนสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขานะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกับนะบริษัทเอกชนนะครับในการทำให้น้ำเสียนะครับกลายเป็นน้ำที่มันเสียน้อยที่สุดแล้วก็สามารถปล่อยลงทะเลได้นะครับในนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าไม่ได้จัดการอะไรเลยนะครับเราปล่อยเป็นน้ำดำๆน้ำเสียนะครับออกมีสารเคมีนะครับมียานะที่ฆ่าอะไรหลายอย่างเนี่ยปนไปด้วยนะกรรมฐานอะไรปนไปด้วยเนี่ยพอลงไปในทะเลเนี่ยนะครับมันก็จะไปทำลายนะครับนะหลายสิ่งหลายอย่างนะสิ่งที่มีชีวิตนะครับให้มันสูญเสียให้มันเขาเรียกว่ามันเสียชีวิตไปเลยก็มีนะครับเช่นไอ้พวกที่มันเป็นพวกปะการังอะไรเนี่ยนะครับมันก็เสื่อมโทรมนะครับเริ่มเสื่อมโทรมไปเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็มันก็เป็นพื้นที่ที่ปะการังเสื่อมโทรมไปเลยนะครับนะโดยสารเคมีโดยสิ่งที่พวกเราปล่อยลงไปนะครับนะเรื่องขยะแล้วก็เรื่องน้ำเสียนะครับการร้องเรียนเกี่ยวเรื่องของความเร็วเรือนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ร้องเรียนทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอ่าวฉลองนะครับหน้าอ่าวปอนะครับนะหน้าบริเวณนะครับทางเข้าไปในวลากูนนะครับซึ่งอาจจะมีเรือของพี่น้องที่เขาตกปลาพี่น้องที่เขาทำอวนใส่ดักปลาดักปูอยู่เนี่ยนะครับเขามีเรือหางยาวเล็กๆนะครับแล้วก็เราเนี่ยนะครับบางทีเผลอนะครับไม่ได้ลดความเร็วเรือเลยนะครับนะพอผ่านเรือประมงพื้นบ้านนะครับเรือเล็กๆนะครับมันก็มีคลื่นตามหลังมาแล้วก็คลื่นมันไปซัดกับเรือพี่น้องชาวประมงเนี่ยมันทำให้เรือมันคว่ำได้นะครับนะแล้วก็เมื่อเรือคว่ำแล้วก็เกิดการเสียหลักนะพี่น้องตกเรือนะครับในขณะที่กำลังชักอวนยกไซอยู่เนี่ยนะครับเขาตกทะเลเนี่ยแล้วก็ชูชีพไม่ได้ใส่ด้วยนะครับว่ายน้ำไม่เป็นด้วยนะครับมันก็ยิ่งเป็นอันตรายทำให้สามารถทำให้เสียชีวิตได้นะครับฉะนั้นแล้ว เรือทุกลำนะครับทุกประเภทเลยนะครับถ้าหากว่าเราเจอพี่น้องชาวประมงขึ้นบ้านนะครับเขาทำมาหากินอยู่ใกล้ๆกับการเดินเรือของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องช่วยลดนะครับนะความเร็วของเรือนะครับนะวิ่งเบาๆนะครับนะ
ค่อยวิ่งเร็วๆในพื้นที่ที่มันไม่มีนะฮะออกนอกไปเนี่ยไม่มีเรือของพี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะครับที่ใช้ร่วมกับเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ร่องน้ำพาณิชย์เนี่ยนะครับข้างนอกไหลสองสามไมล์ทะเลนะครับออกไปเนี่ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าส่วนมากก็จะไม่มีเรือหางเล็กๆนะครับไม่มีเรือชาวประมงเล็กๆนะครับเพราะว่าเขาออกไปไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าว่าเจอนะครับพี่น้องชาวประมงก็ควรต้องลดนะครับความเร็วเช่นเดียวกันกับพี่น้องชาวประมงที่เขาเอาเรือนะครับจอดไว้หน้าหาดนะครับต่อๆกันเนี่ยสี่ห้าลำเนี่ยบางทีคลื่นนะครับมันใหญ่มันครอบเข้าไปในเรือของเขานะฮะแล้วก็ทำให้เรือของเขาจมนะครับบริเวณชายฝั่งอันนี้ก็เรื่องราวหนึ่งสำหรับเรือนะครับก็ควรนะครับที่จะต้องลดความเร็วและเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านเจอนะครับใครที่เจอนะครับเรือที่มันวิ่งเร็วโดยที่ไม่ได้เกรงใจนะครับคนที่เขาใช้พื้นที่อยู่ในทะเลเลยนะครับก็สามารถนะถ่ายคงถ่ายคลิปถ่ายภาพแต่ให้เห็นว่าเป็นชื่อเรืออะไรเป็นหมายเลขทะเบียนอะไรนะครับอันนั้นคือดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เจอตัวได้เร็วนะครับแต่ถ้าหากว่าเราถ่ายแล้วก็ไม่ได้มีระบุทะเบียนเรือไม่ได้ระบุชื่อของเรือเนี่ยนะครับบางทีการจะตามนะครับแค่ลักษณะของเรือเนี่ยสีอะไรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ละเอียดพอที่จะตามเรือนั้นได้นะครับแต่ถ้าหากว่าชื่อเรือด้วยแล้วก็หมายเลขทะเบียนเรือด้วยนะครับมันก็จะรวดเร็วนะครับว่าเรือลำนี้จอดณบริเวณไหนที่ท่าเทียบเรือไหนหรือว่าในโบ๊ทลากูนในปอแกนหรือว่าในยอทเฮเว่นนะครับหรือว่าเป็นยอทอยู่ในอ่าวฉลอง

แค่จับปรับนะครับนะฉะนั้นแล้วนะครับนะให้รับทราบว่าทางเจ้าท่าไม่นิ่งนอนใจนะครับได้ดำเนินการนะครับในการตรวจตรานะครับอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ในสิงหาคมนี้ก็จะดำเนินการนะฮะต่อไปนะครับเพื่อให้แก้ปัญหานะครับบนการร่วมกันด้วยกับหน่วยงานต่างๆนะครับแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างนะครับในทะเลบ้านเรานะครับเป็นไปด้วยดีนะครับแล้วก็ได้เซฟตี้นะครับทุกๆคนนะครับไม่ให้เกิดบาดเจ็บเกิดล้มตายในเรื่องของในทะเลนะครับของอันดามันของจังหวัดภูเก็ตเรานะครับนี่ถือว่าเราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็อยากให้ท่านถ้าหากว่าเห็นตรงไหนที่มันไม่ดีไม่เรียบร้อยนะครับหรือว่าพบเห็นก็นะครับถ่ายคลิปนะครับถ่ายมานะครับส่งโซเชียลก็ได้ส่งเจ้าท่าก็ได้นะครับเรื่องสุดท้ายยังมีเรื่องสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องการสร้างครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะชายฝั่งทะเลนะครับหาดทรายในหาดทรายบนทะเลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นกระชังนะครับที่สร้างโดยที่ไม่ได้บอกใครสร้างเฉยเฉยไม่ได้รับอนุญาตนะถือว่าทำผิดกฎหมายนะครับนะหรือว่าทำกระชังนะครับอีกรูปแบบหนึ่งขออนุญาตอีกรูปแบบหนึ่งก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับการที่เราซื้อกระชังของใครไปเนี่ยนะครับจะต้องไปเปลี่ยนชื่อนะโอนอะไรให้เรียบร้อยนะครับไม่ฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปเป็นเจ้าของกระชังซึ่งเป็นกระชังของคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าท่าทราบนะครับนะฮะพี่น้องทุกคนที่พบเห็นนะครับนะรอบๆชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับหรือว่านอกฝั่งนะครับไปเหตุมีอะไรที่มันไม่ปกตินะครับก็แจ้งนะครับได้นะครับเพื่อที่จะให้ทางเราได้ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการนะครับนะในการจัดการให้มันเรียบร้อยนะครับสำหรับคนที่ทำผิดกฎหมายอยู่จะได้รับรู้ว่านี่คือสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับดังเช่นเหมือนกับบนบกนะครับที่ในเรื่องของการเข้าไปในป่าไม้แล้วก็ไปจัดการในเรื่องของโฉนดที่ดินอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกินที่หลวงนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าไปทำลายนะครับนะหรือว่าไปทำอะไรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเรานะครับทำอะไรที่มันไม่เหมือนกับเพื่อนเขานะครับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตแล้วไปทำเพื่อนเขาอยากจะทำเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตแต่เราก็ไม่ได้รับอนุญาตแต่เราไปทำนะครับแต่ถ้าหากว่าอนุญาตเนี่ยนะครับคือเราไปทำอะไรแล้วเขาอนุญาตให้ทำนะครับโดยที่จะต้องมีเหตุมีผลอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างท่าเทียบเรือนะครับโป๊ะเทียบเรือนะครับจะต้องผ่านคณะกรรมการส่วนของจังหวัดนะครับนะท่าเทียบเรือที่เป็นท่าเทียบเรือใหญ่ท่าเทียบเรือถาวรหรือว่าท่าเทียบเรือที่เป็นชั่วคราวแต่โป๊ะต่างๆเนี่ยนะต้องขออนุญาตนะครับหรือก็การขอเช่าพื้นที่นะครับในการดำเนินการเลี้ยงสัตว์ทะเลนะครับหรือว่าในส่วนของมารีนาต่างๆนะครับในการจอดเรือนะก็ได้รับอนุญาตนะครับจากเจ้าท่านะครับทางกรมเจ้าท่านะครับในส่วนกลางนะครับนะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับ

0: เดือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กว่าจะถึงบ้านกว่าจะถึงภูมิลำเนาบางคนนะครับออกเรือไปไกลหลายวันเป็นอาทิตย์ก็มีบางคนก็ไปประมาณสัก2วัน3วันเพื่อไปหาของกินมาให้พวกเราไม่ใช่แค่ครอบครัวนะพวกเราด้วยนะที่ซื้อหาวัตถุดิบทำอาหารทางทะเลหมึกกุ้งปูบางครั้งก็ลำบากนะฮะเหนื่อยเหน็ดฝนตกนะครับลมคลื่นแรงแต่กลับมาได้ด้วยความสบายใจของครอบครัวแต่บางคนก็มาแบบทุลักทุเลแต่บางคนก็ไม่กลับมาเลยก็หลายเคสครับที่ไปแล้วไม่กลับมานั่นก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับฉะนั้นแล้วการเดินทางลงทะเลไปเหมือนที่ทางประกาศของเจ้าท่านะครับว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดเนี่ยทะเลเปิดเนี่ยเป็นทะเลที่ค่อนข้างจะลึกนะครับแล้วก็เกินกว่า 2-3 ไมล์ทะเลไปนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรือใหญ่เขาวิ่งนะครับส่วนเรือเล็กที่เป็นเรือหางยาวเรือเล็กธรรมดาเนี่ยนะครับควรอยู่ในบริเวณนี้แหละนะครับไม่เกิน3ไมล์ทะเลนะครับเพราะว่ามันเป็นทะเลลึกนะฮะคลื่นใหญ่แล้วก็เมื่อมีลมพายุแรงนะครับมันก็จะทำให้เรือไม่สามารถที่จะปรับนะครับเข้ากับในพื้นที่ได้นะฮะอาจจะล่มแล้วก็สูญหายไปเลยก็มีนะครับเรือเล็กเกินกว่าการประกาศเนี่ยเขาบอกว่าบางทีก็เกินกว่า7เมตรนะครับนะออกไปไม่ออกไปในพื้นที่ทะเลเปิดไม่ได้นะเกินกว่า9เมตรนะฮะออกไปในพื้นที่ทะเลเปิดไม่ได้เกินกว่า12เมตรเนี่ยออกไปเนี่ยไปยังพื้นที่ทะเลเปิดไม่ได้ก็แล้วแต่ประกาศตามคลื่นลมนะครับหรือว่ามีพายุเข้าหรือว่ามีdepression ต่างๆนะครับตามประกาศของเจ้าท่าแล้วก็อิงมาจากอุตุนิยมวิทยานะครับนะฮะของประเทศอีกทีนะครับอาจจะส่วนกลางกรมอุตุส่วนกลางแล้วก็กรมเจ้าท่าส่วนกลางนะครับและจังหวัดภูเก็ตนะครับเหมือนที่บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่สภาพอากาศแปรปรวนนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเราไม่ควรประมาททุกๆวันทุกๆเวลาไม่ควรประมาทที่นำเรือออกไปนะครับโดยเฉพาะที่นำผู้โดยสารออกไปด้วยนะครับอย่าประมาทว่าเรามีประสบการณ์มากบางคนเป็นกัปตันเรือ10ปี20ปี30ปีถ้าหากว่าเราประมาทถ้าหากว่าเราลืมตัวนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทุกคนที่เป็นกัปตันเรือนะครับก็จะต้องพร้อมเสมอในการนำพาผู้โดยสารออกไปยังทะเลนะครับไปยังเกาะต่างๆนะครับข้ามจากภูเก็ตไปพังงาจากพังงาจากพังงาไปกระบี่นะครับนะบางคนก็ไปถึงพีพีบางคนก็ไปถึงเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับก็ล้วนจะต้องฝากคลื่นลมไปชูชีพแจ็คเก็ตนะครับก็จะต้องใส่สวมใส่อยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆลำนะการออกไปเนี่ยนะครับกัปตันเรือก็ต้องเช็คนะครับในส่วนของการประกาศของกรมอุตุบ้างการประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเพื่อที่ต้องให้รับทราบว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับในเวลา 2-3 ชั่วโมงหน้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็อย่าอิงไปตามอุตุนิยมวิทยามากเกินไปนะครับบางทีต้องดูในสถานการณ์จริงนะครับนะสถานการณ์ขออภัยพี่น้องรู้สึกวันนี้แปลกๆสถานการณ์จริงนะครับที่เกิดขึ้นในทะเลนะครับบางทีเราไปพบกับส่วนที่เอ้ยเขามีประกาศอย่างนี้แต่ว่าทำไมมันรุนแรงมากทั้งที่วันนี้ไม่มีประกาศในส่วนของขึ้นลมแรงแต่ว่าดันมีขึ้นลมแรงขึ้นมานะครับอันนี้คือต้องเจอกันนะเจอในทะเลจริงๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับชูชีพแจ็คเก็ตถ้าสวมใส่นะครับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยชีพของทุกๆคนนะครับที่อยู่ในทะเลได้นะครับแล้วก็รอดพ้นนะครับจากความตายได้แน่นอนนะครับถือว่านี่คือสิ่งที่อยากจะบอกให้เรือทุกลำนะครับจะต้องมีชูชีพนะครับไว้สำหรับสวมใส่นะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไว้สวมใส่นะครับเมื่อเกิดวิกฤตนะครับสำหรับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะที่มีเรือเล็กๆนะครับพาเรือไปตกปลาพายเรือไปวางอวนปูนะครับพาเรือไป
วางใส่นะครับนะบางทีนะครับหลายคนหลายท่านเรือบางลำเราประมาทจนเกินไปนะครับไม่มีชูชีพแจ็คเก็ตเลยเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาเรือมันคว่ำเรือมันล่มนะครับเราตกเรือแจ็คเก็ตชูชีพไม่มีสวมใส่จะตะกายยังไงเรามีฝีมือในการว่ายน้ำยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะครับการอ่อนล้าอ่อนเพลียของเราก็ทำให้เราดิ่งลงไปในท้องทะเลได้แต่ถ้ามีแจ็คเก็ตชูชีพเนี่ยมันก็สามารถนำพาให้เราลอยนะครับอยู่ตลอดแล้วก็เพื่อนเขาผ่านไปผ่านมานะครับเขาเห็นเรานะครับนะเขาได้ช่วยเหลือเราอย่างทันท่วงทีนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์มากแล้วก็สามารถนำพานะครับไปจนถึงฝั่งไปจนถึงจุดหมายได้นะหลายคนนะเกิดมาแล้วนะครับเกิดพลาดมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ตัวได้เลยนะครับที่สุดแล้วก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางบางคนก็ต้องรับผิดชอบนะครับชีวิตนะที่สูญเสียไปนะชีวิตที่บาดเจ็บนะการเรียกร้องค่าเสียหายต่อกัปตันเรือนะครับที่กระทำนะครับนะประมาทเลินเล่อนะจนเรือล่มนะครับเรือชนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็ไม่เพียงพอนะบางคนก็ติดสุราเรื้อรังบางคนก็มียาเสพติดนะครับนะมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายนะครับยิ่งเมื่อเขาตรวจนะครับมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เขาสูญเสียนะครับเขาสามารถฟ้องร้องได้ว่าเราไม่ปกติเพราะเสพยาเสพติดเราติดเหล้างอมแงมนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนนะครับนะนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเราประมาทเมื่อเราไม่เตรียมความพร้อมนะครับเหตุมันก็เกิดได้เสมอแม้ว่าสภาพอากาศมันปกตินะครับขึ้นลมปกตินะไม่มีฝนฟ้าคะนองนะครับแต่เราไปชนหินเราไปชนเกาะนะครับเราไปชนเรือเขาเราไปชนปะพาคารนี่ครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่สภาพอากาศสวยงามแต่ละวันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าความประมาทของพวกเราความไม่พร้อมของพวกเรานะครับเดี๋ยวนี้ทางตำรวจน้ำนะครับ CIB นะครับหรือว่าทางเจ้าท่านะครับทางปกครองก็ดีเขาสุ่มตรวจนะครับทุกๆท่าเทียบเรือนะครับสุ่มตรวจอยู่ตลอดทีเดียวนะครับก็ให้ระมัดระวังนะถ้าว่าเราติดงอมแงมเรามีสารเสพติดอยู่ในร่างกายก็เลิกนะครับนะถ้าท่านเลิกได้ท่านยังสามารถใช้ชีวิตปกติท่านยังสามารถมีอาชีพนะครับเป็นผู้ขับเรือได้ปกติแต่ถ้าหากว่าท่านไม่เลิกนะครับณวันหนึ่งท่านไม่มีอาชีพเลยณวันหนึ่งท่านก็เป็นคนที่ไม่มีค่าอะไรเลยณวันหนึ่งท่านก็เป็นคนที่ถูกทางเจ้าท่าเขายึดใบนะครับประกาศนียบัตรของท่านนะครับท่านก็ไม่สามารถทำงานอะไรได้เลยนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับท่านนั่นคือครอบครัวนะครับลูกเมียไม่อยู่ด้วยนะครับเครือญาติญาติมิตรก็ไม่ค่อยดูแลเราก็จะเป็นคนที่เตร่ไปวันๆแล้วก็นะครับไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งและทีนี้มันก็มีผลต่อเราในการดำเนินชีวิตนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรายการไทยแคมเปญโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับวันนี้ผมวิจิตรก้านะครับล่ำลากันไปก่อนนะจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: เอ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
7: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤฒวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิสาปทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟโบรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: 101.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเพิ่มความเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้มีความครอบคลุมมากขึ้น
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ที่กระทรวงมหาดไทยโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกำชับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิศาประทุมมารายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขณะทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
13: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก็ตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
14: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
17: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
18: หายลูกเออวันเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
17: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
18: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

ได้เวลาทักทายกันค่ะบ่าย 3:15 นโดยประมาณตอนรับคุณเข้าสู่สปอตทูเดย์นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะทางFM 96.75 MHz สวทภูเก็ตที่มาพร้อมๆกับเพลงเพราะๆนะคะข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬายังคงมีมาฝากประชาสัมพันธ์และให้คุณๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเสร็จสิ้นกันไปที่เรียบร้อยนะฮะกับกิจกรรมสืบสานมวยไทยจากรักยาสู่สากลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะฝ่ายกีฬามวยและกีฬาอาชีพถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญเวทีสำคัญนะฮะของการเฟ้นหานักชกหน้าใหม่ๆนะฮะเข้าสู่วงการมวยแบบมืออาชีพนะฮะในอนาคตเลยทีเดียวค่ะโอ้บรรยากาศผู้คนเยอะมากนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยมาจัดได้ที่นี่ได้อย่างไรนะคะบรรยากาศของการแข่งขันเป็นอย่างไรมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์นะคะให้กำลังใจกับนักชกนะคะทั้งฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินกันเพียบเลยทีเดียวค่ะอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงถูกโอกาสมาประชาสัมพันธ์นะฮะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นอยู่ในห้วงนี้เลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต20ชนิดกีฬาด้วยกันนะฮะที่ทำการแข่งขันบางชนิดก็แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าห้วงของการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาไปจนถึงสิ้นเดือนนี้30สิงหาคมส่วนอีกหนึ่งรายการนะฮะที่ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเราใช้ชื่อรายการว่าการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศมีทั้งสิ้น12ชนิดกีฬาด้วยกันเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันแล้วกันนะฮะว่ามีชนิดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ถือโอกาสจะประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ไปติดตามชมติดตามเชียร์ในแต่ละชนิดกีฬาด้วยนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นรายการแข่งขันกีฬานะฮะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะฮะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาในจังหวัดภูเก็ตของเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะฮะได้มีประสิทธิภาพนะฮะได้มีศักยภาพเรื่องของการแข่งขันด้วยนะฮะมีเวทีในการแสดงออกแล้วก็เป็นถือโอกาสในส่วนของการพัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันล่ะค่ะเดินทางกันกับตู่เขมวันนะฮะสปอตทูเดย์ช่วงเวลาดีๆมีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องจากนี้เลยทีเดียวค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่ง

หยิบ2เพลงมาต่อเนื่องนะฮะสามตะวันในเวอร์ชันของเฟิร์นสิริพรค่ะก่อนหน้านั้นของอินดิโก้นะฮะถ้าฉันเป็นเขาฟังเพลงกันในช่วงเวลาพักบ่ายๆค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะฮะกับกิจกรรมดีๆจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะเอาล่ะพูดถึงควันหลงนะคะเรื่องของการจัดกิจกรรมสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่นที่4กันหน่อยเพราะว่ามาจัดกันที่จังหวัดภูเก็ตเรานะฮะโดยการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยฝ่ายกีฬามวยและกีฬาอาชีพเนี่ยนะคะเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีก1รายการนะคะสำหรับแมตช์สำคัญในรอบรองนะฮะในรอบรองชนะเลิศบอกอย่างงี้นะรอบชิงภาคว่าอย่างนั้นเป็นระหว่างภาคกลางพบกับระหว่างภาคกลางและภาคใต้นะฮะแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตของเราโดยมีทางด้านนายกอู๊ดนะฮะธรรมวัฒน์วงเจริญยศในนามบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ถือโอกาสนำรายการนี้นะคะมาจัดกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ฟังโอ้โหบรรยากาศเนี่ยบอกได้เลยค่ะมีแฟนหมัดมวยนะคะร่วมชมร่วมเชียร์กันอย่างคับข้างกันเลยทีเดียวนะคะโอ้เห็นแล้วชื่นใจนะคะก็บอกได้เลยว่าหมัดมวยนะคะของไทยเราเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่แล้วนะคะก็จัดในพื้นที่ลานบาสเกตบอลของศูนย์กีฬาของเทศบาลนครภูเก็ตอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะที่ให้การสนับสนุนด้วยนั่นเองนะคะสำหรับเวทีมวยไทยชั่วคราวนะคะตรงบริเวณศาลเจ้านะคะของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะลานบาสเกตบอลตรงนั้นนะคะซึ่งงานนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายนะคะท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหาร

การเฟ้นหาสุดยอดนักมวยนะคะบนสังเวียนหมัดมวยนะคะใหม่หน้าใหม่ๆว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งถือได้ว่ามวยไทยของเรานะคะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์กันอยู่แล้วนะคะก่อให้เกิดการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่พร้อมกับการที่จะให้เหล่าบรรดานักมวยเองเนี่ยนะคะน้องๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดก็แล้วแต่ซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการจัดการแข่งขันในแต่ละภาคอะเนาะก็แข่งขันกันไปแต่ละภาคเฟ้นหาตัวแทนภาคมาเข้าแข่งขันในระดับส่วนกลางแล้วก็จะมีการแข่งกันอีกครั้งหนึ่งในรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดอุดรธานีในภาคอีสานนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่เป็นการจัด กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้นะคะนอกเหนือจากซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยแล้วเนี่ยยังส่งเสริมรายได้ทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของกีฬาด้วยนั่นเองนะเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริซึมสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตเราได้อีกรายการหนึ่งเลยทีเดียวละค่ะอ่ะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นรอบภาคกลางนะคะภาคใต้เฟ้นหาของตัวแทนของแต่ละภาคแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยขออภัยไม่ใช่สัปดาห์หน้านะคะวันที่14สิงหาคมนี้ล่ะนะคะก็จะเป็นการคัดในรอบภาคของภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็จะไปต่อยกันที่บึงกาฬนะคะหลังจากนั้นก็เป็นรอบรองชนะเลิศระดับประเทศเลยนะก็จะแข่งกันที่เชียงใหม่ในช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วก็จะปิดท้ายรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสร้างเยาวชนไทยรุ่นใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการเฟ้นหานักมวยหน้าใหม่ๆนะคะส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนากีฬามวยไทยให้ในระดับท้องถิ่นจากรากหญ้าสู่สากลเป็นเอกลักษณ์นะคะของไทยเราอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะก็หยิบมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรายการใหญ่ที่เกิดขึ้นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ที่จังหวัดภูเก็ตของเราค่ะไปกันต่อดีกว่าสำหรับเพลงเพราะแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจสลับกันไปค่ะ

0: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทภูเก็ต
1: ผู้จัดการบริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดประกาศจะไม่ให้ลูกวัยรุ่น2คนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอแล้วหรือยังที่จะบอกลูกหลานของเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
3: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

นี่เป็นอีกหนึ่งงานที่ยิมมา cover ในสไตล์ของสาวส้มโอนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังจังหวัดภูเก็ตเรานะมีการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตอย่างที่บอกไปเนาะมีพิธีเปิดกันไปนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะแต่อีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจแล้วก็ได้รับงบการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะนั่นก็คือการจัดการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศค่ะประจำปี2569ซึ่งในปีนี้นะคะเรามีกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเนี่ยประมาณ12ชนิดกีฬาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเทเบิลเทนนิสนะคะแบดมินตันสนุกเกอร์อีสปอร์ตวอลเลย์บอลชายหาดนะคะวูดบอลวอลเลย์บอลในร่มมวยไทยนะคะฟุตบอลยิงปืนเช็คบอลแล้วก็เปตองนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะอย่างเช็คบอลเนี่ยแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่วันที่8วันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของบางชนิดกีฬาอย่างเช่นเทเบิลเทนนิสนะคะกำหนดแข่งขัน 22-23 สิงหาคมที่โรงยิม3ส่วนกีฬาสะพานหินค่ะแบดมินตัน 29-30 นะคะที่โรงยิม2สะพานหินสนุกเกอร์นะคะในช่วงวันที่10แล้วก็เอาในช่วงอันนี้ก็แข่งขันเสร็จสิ้นนะคะกันไปแล้วเหมือนกันที่นิมิสนุกเกอร์อีสปอร์ตนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้24และ25สิงหาคมส่วนวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะไปชมกันได้นะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะ 15-17 สิงหาคมนะคะที่ไปแหลมสะพานหินค่ะใกล้ๆศาลเจ้าตรงนั้นนะคะส่วนวูดบอลค่ะแข่งกันที่นู่นเลยเขาหัวแดงนะคะที่ราไวย15และ16สิงหาคมนะคะวอลเลย์บอลในร่มนะคะแข่งอีกครั้งนึงนะคะในส่วนของการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศโรงยิม3สะพานหินนะคะ22และ24สิงหาคมมวยไทยนะคะที่สนามมวยไทยบางลาป่าตองค่ะก็มีการตรวจอุปกรณ์กันอยู่ด้วยนะคะส่วนฟุตบอลก็เสร็จสับไปแล้วเรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันที่สนามฟุตบอลสะพานหินนะคะของเทศบาลนครภูเก็ตยิงปืนเนี่ยแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้วที่สนามยิงปืนภูเก็ตชูเตอร์ตั้งแต่เมื่อสักสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะสนามเปตองค่ะสำหรับกีฬาเปตองแข่งกันในวันที่15และ16สิงหาคมนี้นะคะถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมการแข่งขันในแห่งที่จะพัฒนาศักยภาพของกีฬาหลากหลายชนิดกีฬานะคะของทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ตของเราได้มีเวทีในส่วนของการแสดงศักยภาพความสามารถของตัวเองด้วยนะคะเลขส่วนหนึ่งก็ถือโอกาสที่จะเฟ้นหานักกีฬามากใหม่ๆของเราที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ตนะคะในการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไปด้วยนี่คือการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นั่นเองค่ะไม่ใช่เพลงนี้แล้วล่ะ เอาละเดินทางกันต่อสำหรับช่วงเวลาดีๆนะคะที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะกับการเดินทางFM 92ขออภัยไม่ใช่92 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะฮะเดินทางกันไปเรื่อยๆทางสวทภูเก็ตนะคะมีเพลงเพราะรอคุณอยู่นะคะมีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญเองอย่างที่บอกนะคะว่าเรายังคงมีกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมอีเวนต์ดีๆกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะให้คุณได้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาดูกันได้ที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะเดินทางกันไปในช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะ

ะว่าไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของจะพูดถึงวงการการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้แน่นอนนะคะถ้าข่าวสารที่เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและหลายคนก็ยังคงต้องรอติดตามถ้าเกิดว่าอยู่ในวงการกีฬาเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่ารอติดตามกันต่อไปกันแล้วกันว่าใครจะมารับไม้ต่อกับการเป็นฝ่ายบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจะหมดวาระลงในช่วงกันยายนนี้นะคะตอนนี้ก็มีผู้สมัครทั้งสิ้นก่อนหน้านี้เนี่ย10ท่านด้วยกันแต่ดูเหมือนโพนี่ฮะที่ออกมาล่าสุดกับข่าวสารที่หลายๆคนติดตามกันในวงการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็จะมีอยู่2ท่านนะฮะที่ผ่านการพิจารณานะคะที่จะเป็นผู้ที่จะได้รับคัดเลือกต่อไปหลังจากที่ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์นะคะตั้งแต่ต้นนะคะหลักเกณฑ์ของการสมัครอาจจะเข้ากระบวนการว่าอย่างนั้นนะคะแต่หลังจากที่มีการสรรหาแล้วจะมีหลักเกณฑ์เชิงลึกเข้าไปอีกเนี่ยหลังจากมีการพิจารณาแล้วเรียบร้อยก็ออกโผมาอยู่2ท่านด้วยกันซึ่งเรียกว่าณปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านมีชัยแล้วก็ท่านโปรดปรานหลังจากนี้ก็รอในส่วนของกระบวนการการสรรหากันต่อไปนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่ถ้าพูดถึงวงการกีฬาของประเทศไทยรอติดตามกันอยู่สำหรับฝ่ายบริหารงานจะมานั่งแท่นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่รอติดตามกันค่ะส่งข่าวกันดีกว่าเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะส่งคุณไปกับเพลงเพราะนะคะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันใหม่ที่ตามข่าวสารดีๆที่น่าสนใจขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้เจอกันนะคะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
8: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าต่างประเทศจับตาทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาประเมินเสถียรภาพเอื้อต่อการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าไทยเมียนมาน
9: างอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้น ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตร
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา14นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมมณีได้มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะโดยในวันนี้นะคะทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะดิฉันสาลิหาอุสมาค่ะ
13: ดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
12: ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็หลากหลายประเด็นที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในเรื่องของวันนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะเพราะว่าเรามีทีมงานเบื้องหลังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะที่อยู่ในห้องส่งกับเรานะคะโดยมีทางด้านของเทคนิคนะคะนายพิธีนันท์บุญศรีในช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะและควบคุมการผลิตนะคะนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงาอำนวยการผลิตนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะหนึ่งในนั้นค่ะน้องฝนคะในวันนี้เรายังคงมีประเด็นบวกกับมีความเคลื่อนไหวนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราทั้งสองคนก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะที่บริเวณส่วนไหนเอ่ย
13: เมื่อวันเสาร์เนาะพี่ฮาเน
12: าะ
13: ไปที่บ้านบ่อดานในไร่มาค่ะในส่วนของท่านรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ค่ะพี่ฮา
12: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่มีการลงพื้นที่เสร็จจากในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ลงมาในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็เป็นเรื่องของการล่วงล้ำลำน้ำของชาวประมงพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดี๋ยวเราจะนำทุกท่านนะคะไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
11: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต้

0: เรียกร้องนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้านในไร่เนี่ยนะครับให้กับคณะกรรมการกำกับและแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านทรงศักดิ์ทองศรีและท่านเป็นประธานนะครับท่านก็มอบหมายให้ผมเนี่ยนะครับรองปลัดสำนักนายกเนี่ยลงพื้นที่นะครับมาดูพื้นที่ของทั้งที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ที่จังหวัดพังงาคือบ้านในไร่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านผอ.เจ้าท่าพังงาก็ลงมาดูในพื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนนะครับเมื่อเราได้ข้อเท็จจริงวันนี้เราเห็นและในภาพความเป็นจริงว่ามันมีอะไรยังไงก็จะเอาไปเข้าอนุกรรมการนะครับซึ่งประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนของสมัชชาคนจนด้วยนะครับที่ไปมีข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยเพื่อมาพูดคุยกันว่าเราจะหาแนวทางอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับหลักการก็คือว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดไว้นะครับซึ่งทางท่านผอ.เจ้าท่าเนี่ยท่านก็รับทราบแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประชุมนะครับแล้วก็หลักการอีกอันนึงก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนอยู่ได้ไม่เดือดร้อนนะครับเขาก็ยังทำมาหากินกันได้อยู่ก็ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปประชุมในอนุเมื่อได้ข้อสรุปข้อยุติยังไงก็เสนอคณะกรรมการที่ผมเรียนว่าเป็นคณะกรรมการกำกับและแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนซึ่งมีท่านรองทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานเนี่ยก็พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านก็รับทราบหมดแล้ววันนี้ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ลงมาในพื้นที่หมดแล้วนะครับ
1: ค่ะก็เป็นในส่วนของสิ่งสัมภาษณ์นะคะจากทางด้านของรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการที่ลงไปสำรวจนะคะว่ากรณีที่มีการเรียกร้องจริงเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูจากการที่เราลงพื้นที่จริงๆเนี่ยมันจะมีทางด้านของชาวบ้านเองค่ะได้มีการนำหนังสือเพื่อที่ไปยื่นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะซึ่งสำหรับในส่วนของกรณีดังกล่าวค่ะผู้ฟังในส่วนของสิ่งปลูกสร้างล่วงลำน้ำนะคะที่อยู่ในกระบวนการดำเนินการเนี่ยรวมทั้งสิ้นแล้วมีประมาณ27หลังนะคะปัจจุบันแล้วเนี่ยดำเนินการรื้อถอนไปแล้วเนี่ยประมาณ6หลังค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งปลูกสร้างที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องรื้อนะเขาต้องมีการกระบวนการตามขั้นตอนแล้วก็หาข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้เองค่ะทางด้านของรองปลัดนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเน้นย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้แหละค่ะเร่งบูรณาการการทำงานเพื่อที่จะมีการแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะตามข้อเรียกร้องของสมัชชาคนจนรวมไปถึงข้อสั่งการนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีสร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐกับประชาชนและนำเสนอแนวทางแก้ไขต่อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องซึ่งทางนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการยินยอมระหว่างทั้งสองฝ่ายนะ
2: คะ
1: เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะเป็นชาวประมงส่วนใหญ่ก็ถือว่าลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็จะนำรูปแบบของการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยไปเสนอต่อคณะอนุกรรมการต่อไปนั่นเองค่ะ
2: ค่ะมาดูในส่วนของเรื่องถัดมานะคะพี่ฮาก็ยังคงอยู่ในเรื่องของนโยบายของภาครัฐนะคะที่มุ่งที่จะในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ค่ะเพื่อที่จะยกระดับนะคะแล้วก็สกัดกั้นประเภทบัญชีม้าค่ะพี่ฮาแล้วก็รวมศูนย์ฐานข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเร่งเยียวยาหรือว่าคืนเงินเนี้ยค่ะให้กับผู้ที่เสียหายนะคะโดยผ่านระบบของปปง.ค่ะโดยที่ในการคืนเงินนี้จะไม่ต้องรอคำสั่งศาลนะคะก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะพยายามที่จะเดินหน้านะคะแล้วก็เร่งปราบปรามในส่วนของสแกมเมอร์นะคะแล้วก็ยกระดับสกัดกั้นบัญชีม้านะทั้งนี้ค่ะแล้วก็โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็คณะอนุกรรมการป้องกันและก็กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติก็ที่จะพิจารณาร่างหลักเกณฑ์นะคะที่จะมีการประกาศแล้วก็เพิกถอนรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงบัญชีม้านะคะทั้งนี้ค่ะรวมถึงการบูรณาการแนวทางนะคะข้อมูลแล้วก็การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภายใต้พรก.นะคะแล้วก็ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะอยู่ในมาตรา13ค่ะพี่ยาแล้วก็นอกจากในส่วนของหลักเกณฑ์นี้นะคะก็จะ จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการปรับปรามบัญชีม้าด้วยนะคะโดยสามารถระบุตัวตนของเจ้าของบัญชีม้าได้นะคะแล้วก็มีการระงับช่องทางการทำธุรกรรมทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะตู้ ATM หรือว่าธุรกรรมออนไลน์ทุกประเภททุกธนาคารด้วยนะคะพร้อมทั้งขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์นะคะห้ามเปิดบัญชีในธนาคารใหม่โดยเด็ดขาดค่ะเพื่อที่จะดำเนินการเชิงรุกค่ะระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้จะยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความก็ตามค่ะทั้งนี้ค่ะพี่ฮาเพราะช่วงนี้เด็กๆอายุวัยเพียงแค่แบบ 16-17 เนาะตกเป็นเหยื่อค่อนข้างเยอะนะคะจึงมีมาตรการค่ะในการที่จะการเปิดบัญชีใหม่นะของเด็กๆด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงกำหนดในส่วนของการจำกัดวงโอนหรือว่าการชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารนะคะของเยาวชนอายุ12ปีถึง18ปีค่ะไม่เกิน 3,000 บาทจนถึง 10,000 บาทต่อวันค่ะแล้วก็ทั้งนี้ค่ะก็จะพยายามในเรื่องนี้นะให้แล้วเสร็จภายในตุลาคมนี้ค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆนะคะที่จะมายกระดับสกัดบัญชีม้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราติดตามในส่วนของข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสื่อโทรทัศน์เองสื่อออนไลน์เองนะคะจะเห็นว่าน้องๆเยาวชนยิ่งเป็นเยาวชนนี่แหละเป็นตัวหลักเลยที่จะเข้าถึงได้ง่ายค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการดำเนินการนะคะเพราะว่าเริ่มตั้งแต่วันพุธนี
2: ้
1: พุธที่12สิงหาคม2569ค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
3: ช่วง PRD Service
2: กลับมาช่วงนี้ค่ะ PRD Service นะคะก็อยู่ในเรื่องราวของไทยช่วยไทยนะคะพี่ฮาแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เป็นประธานในการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชนเมืองค่ะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ประชาชนนะคะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพค่ะและก็ช่วยในเรื่องของการสร้างรายได้ลดการพึ่งพาหนี้สินนอกระบบกันด้วยนะคะซึ่งโครงการค่ะก็มีกรอบวงเงินอยู่ที่ 4,452 ล้านบาทค่ะจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านกองทุนชุมชนเมืองนะคะแล้วก็กองทุนชุมชนทหารรวมกว่า 79,610 กองทุนนะคะใน77จังหวัดค่ะเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องและก็เพิ่มในส่วนของเงินทุนหมุนเวียนนะสำหรับการประกอบอาชีพค่ะโดยกองทุนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็จะนำในส่วนของเงินทุนตรงนี้ค่ะไปช่วยในเรื่องของการลดอัตราเงินกู้บัญชีที่1ค่ะให้สมาชิกไม่น้อยกว่า 50% เลยนะคะของอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาค่ะสำหรับสัญญาที่เริ่มในปีบัญชีปัจจุบันนะคะก็จะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะทั้งนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลต้องการที่จะให้แนวคิดไทยช่วยไทยเนี่ยค่ะครอบคลุมมากกว่าเขาเรียกว่าให้มากกว่า 60-40 นะคะโดยที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการดำรงชีวิตแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างจริงจังนะคะรวมไปถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนเข้าถึงในเรื่องของเงินทุนโดยที่เป็นธรรมมากที่สุดรวมไปถึงมีต้นทุนที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็เสริมความเข้มแข็งให้กับครัวเรือนและก็ชุมชนให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะก็มีการย้ำนะคะเงินทุนที่ได้รับไปก็ไม่ควรที่จะนำไปเพียงแช่ชำระหนี้อย่างเดียวนะคะแต่ควรนำไปต่อทุนนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างอาชีพที่จะส่งผลต่อรายได้นะคะให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เงินก้อนนี้ค่ะสร้างผลต่อเนื่องแล้วก็นำไปสู่แนวเรื่องของความมั่นคงในระยะยาวด้วยก็ถือว่าจะต้องนำไปจัดสรรบริหารในส่วนของตรงนี้ให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่าได้มาทั้งก้อนแล้วก็ชำระหมด อะไรประมาณนี้นะคะต้องจัดสรรดีๆค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้กล่าวอีกว่านะคะทางนายกรัฐมนตรีนะหากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จประสบความสำเร็จนะคะเกิดประโยชน์ผลแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะรัฐบาลก็พร้อมอีกค่ะพี่ฮาคะที่จะพิจารณาวงเงินเพิ่มให้อีกต่อไปนะเพื่อที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเพื่อที่จะเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของเรานะเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราได้เติบโตอย่างมั่นคงค่ะ
1: ค่ะ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสค่ะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็มีการเร่งนะคะตามอีก 8.3 แสนคนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองนะคะเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนรวมไปถึงการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แบบเชิงรุกกันเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะคะที่มีสิทธิ์เนี่ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่มีการตกหล่นหรือเสียสิทธิ์ของตัวเองนะคะซึ่งล่าสุดเองค่ะทางด้านของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่าตัวเลขของการยืนยันตัวตนหรือว่าการอุทธรณ์นะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เองค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะรายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนนะคะโดยยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็จะอยู่ประมาณ 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ที่ยืนยันตัวตนนะคะประมาณ 2.2 ล้านคนก็ 68% ค่ะขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะคะลดลงเหลือ 8.3 แสนคนน้อยมากเลยถ้าเกิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 27% นะคะจากเดิมก็อยู่ประมาณ 31% ค่ะทางนี้เองนะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่นี้ล่ะค่ะเร่งยืนยันตัวตนนะคะเพื่อที่สามารถที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะทางนี้เองก็จะมีการยืนยันตัวตนนะคะได้จนถึงวันที่12มกราคม2570นะคะแต่ล่าสุดเองนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจหรือว่ายังไม่ได้ยืนยันตัวตนเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางรัฐค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังเว็บไซต์โครงการหรือจะเป็นธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะและศูนย์ One Stop Service นะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะทางนี้เองก็ได้มีการมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านค่ะร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์กันด้วยนะคะก็ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะก็มีในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
2: ค่ะมาดูในส่วนของสายสุขภาพกันบ้างค่ะพี่ฮาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้นในทุกๆปีค่ะเป็นเขาเรียกว่างานวิ่งเนาะพี่ฮามีทั้งวิ่งมีทั้งปั่นแล้วก็มีทั้งเดินนะคะ
1: เลือกอันไหน
2: แสงน้ำใจได้ทั้งหมดเลยนะคะเราลงวิ่งแต่เราก็ไปเดินแทน
1: ได้
2: ไหมคะ
1: ได้
2: ได้เนาะกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติค่ะเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ค่ะเฉลิมพระเกียรตินะคะของจังหวัดพังงาค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือว่าในส่วนของพื้นที่ที่กำลังรับสัญญาณของเราอยู่เพราะว่ากิจกรรมเนี้ยจะจัดพร้อมกันเลยในวันที่1พฤศจิกายนค่ะมาร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดีนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะพี่ฮาค่าสมัครในการวิ่งค่ะ360 บาทสำหรับประชาชนทั่วไปใช่แล้วก็ เด็ก
1: ๆเรื่องค่าสมัครไม่เป็นไรแต่ว่าจะวิ่งรอดไหม
2: รอดค่ะยังไงเราก็รอดนะคะในส่วนของค่าสมัครนะคะก็ประชาชนทั่วไปค่ะค่าสมัครอยู่ที่360 บาทสำหรับเยาวชนอายุ 7-18 นะคะค่าสมัครอยู่ที่240 บาทค่ะทั้งนี้ค่ะพี่ฮาคะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคืออะไรครับ
1: พี่อยากได้เสื้อเสื้อสวยนะ
2: แต่ไม่วิ่ง
1: ไม่วิ่ง
2: เรามีการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะจากค่าสมัครก็ถือว่าได้ทำบุญเนาะในเรื่องของรายได้ที่จะนำไปต่อยอดนะคะของกิจกรรมนะรวมไปถึงเราก็ได้สุขภาพดีด้วยนะคะไม่วิ่งจริงๆเหรอคะ
1: ก็น่าจะสมัครนะสมัครอย่างเดียวบอกแล้วว่าอยากได้เสื้อ
2: เสื้อสวยนะคะปีนี้ก็เป็นมาในธีมสีขาวนะคะแล้วก็มีคาดน้ำเงินแดงนะคะเป็นคล้ายๆสัญลักษณ์ประเทศไทยเนา
1: ะ
2: แล้วก็เหรียญค่ะที่น้องฝนชอบมากเหรียญสวยมากค่ะดูคลีน
1: ไปสมัครพี่เอาเสื้อฝนเอาเหรียญ
2: ฝนต้องวิ่งค่ะถึงจะได้เหรียญถ้าไม่วิ่งไม่ได้เหรียญเนาะโอเคแล้วก็ในส่วนของเส้นทางค่ะพี่ฮาเส้นทางก็จะมี2ระยะนะคะเป็นมินิมาราธอนแล้วก็ฟันรันค่ะมินิก็อยู่ที่10กิโลกว่านะคะส่วนฟันรันก็อยู่ที่ 4.5 กิโลค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ WRB ค่ะ 12.thai.run/event/pna ค่ะหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของ PR พังงาเนาะเขามีลิงก์ให้เรียบร้อยค่ะ
1: ก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะคะเพราะว่ากิจกรรมก็จะเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะมีการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ก็คือสิ้นเดือนนี้นะคะก็ไปสมัครกันได้นะคะส่วนสถานที่จัดกิจกรรมก็สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะคะ1พฤศจิกายน2569ค่ะ
2: ค่ะ
1: 16นาฬิกา24นาทีกันแล้วค่ะน้ำฝนคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถือได้ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยที่จริงเรายังมีเนื้อหาเยอะแยะกันเลยทีเดียวแต่ด้วยการที่จำกัดเรื่องของเวลาค่ะก็สามารถที่จะมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ในวันพรุ่งนี้จะเจอกันกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสลาหาอุสมานะคะ
2: ค่ะดิฉันค่ะอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านขำนามสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอื่นในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอื่นเพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอื่นปลูกหญ้าแฝดและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
1: พื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอื่นเงินนี้มาจากพัมริดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยโสธรเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการโดยกรมป่าไม้ 1. อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 2. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลสำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 7 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ. 2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปลรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้งโดยนำมาแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาทต่อปีและยังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมคอลาซาในกล้าไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะ

0: ยโสธรจำนวน340ไร่โดยนำกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโครไลซ่าส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ 4-5 รุ่นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นยังสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากว่า20ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปีพ.ศ. 2562จากสำนักงานกพร.
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาด้วยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านคำน้ำสร้างและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราจะพาทุกท่านไปรับชมสารคดีสมเด็จพระพันปีหลวงจากพื้นป่าที่เสื่อมโทรมสู่ความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยั่งยืนกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกำเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
1: ตำบลขอเหนือเฮาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศบแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำยางไหลมาบรรจบกันก็เฮ็ดให้สภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกปีนะครับเฮ็ดให้ราษฎรเนี่ยเวลาที่ฤดูน้ำหลากก็จะท่วมที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่เคยดีปานใดนะครับก็อาศัยเข้าไปในป่าพื้นที่ดงบ้าน 3,600 ไร่ในการแผ่วถางแล้วก็ไปเฮ็ดให้แตงโมนะครับเฮ็ดให้ป่าของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2543นะครับพระพันปีหลวงก็เสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่10นะครับ

0: ไปนั่นเพิ่นดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จครั้งนั้นนะครับก็มีพระราชสาวนีว่าหนึ่งก็คือให้รักษาป่าดงมัน 3,600 ไร่เนี่ยให้คนอยู่กับป่าให้ได้ยางเกื้อกูลกันก็คืออาศัยการรักษาป่าเฮ็ดให้ป่านี่เจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากป่ามากมายนะครับอาทิเช่นเป็นเห็ดปวกเห็ดละโงกแล้วก็พวกแมลงต่างๆรวมถึงไข่มดแดงนะครับเห็ดให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป่าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก็มีโครงการมากมายนะครับได้เกิดขึ้นในตำบลนะครับโดยทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมกับเฮ็ดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลข้อเนื้อเฮาดีขึ้นเป็นลำดับครับ
1: เริ่มแรกเลยก็จะเป็น7หมู่บ้านนะครับที่รวมรอบอยู่กับโครงการนี้นี่ขยายไปถึง15หมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ขึ้นต่อมาก็ได้ไล่หัวขึ้นมาก็คือเป็นไล่ใดของชุมชนของเฮานี่เจ็บเฮ็ดขึ้นมานี่ผู้ลางคนก็ได้เป็นหมื่นก็มีนี่ครับเจ็บเฮ็ดได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเฮ็ดมันเกิดหลายก็มีไล่ใดขึ้นมานะครับภาพรวมก็คือ1พระเจ้าก็เข้าไปพระเจ้าก็มีจิตสํานึกล่ะครับว่าเออมาปลาดงมันนี่ได้กินเฮ็ดเราก็ควรรักสาซอยกันอนุรักษ์รักษาซอยกันนะครับฟื้นฟูป่านี่แหละครับเอาเฮ็ดหยังเอาเฮ็ดซอยกันจังซี่ประมาณนี้แหละครับ
2: ตะกี้พวกแม่กันบ้านป่าขาดงเนาะบ่มีรายได้เนาะเจ้าพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตั้งโครงการให้ก็รู้สึกว่าดีใจหลายชาวบ้านก็มีความตื่นตัวแบบว่าได้เบิ่งมองไปไกลๆเห็นหม่องอื่นนั่นนี่เขาเจ้าเฮ็ดชาวบ้านก็ได้รู้จักว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋พัฒนาไปจังได๋สินะคะชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มร่วมหยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวเจ้าของได้เองสิได้มีเฮามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวค่ะก็มีเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เฮาก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะอีกอนก็มีส่งนอกส่งหยังนํามึงสิไปจีนไปอเมริกาพวกเฮ็ดพวกไข่มดแดงเฮาเนี่ยค่ะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะก็อยากให้ประชาชนคนไทยไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์สั้นป่าพวกแม่ก็อยู่นี่ก็พากันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะตะกี้ก็เพิ่นละมาที่แรกพวกแม่จังมีมื้อนี้แม่ก็สิสนองโครงการเพิ่นไว้ตลอดไปจนว่าชีพชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วส่งต่อมือให้ลูกหลานต่อไปเรื่อย
3: เดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึ่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดเพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: เ ครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรนะครับได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้าตาวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดงมัน 100% นะครับไข่มดแดงก็จากป่าชุมชนดงมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะครับในส่วนของเห็ดเพาะก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าวันนี้นะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือนะครับโดยมีการนำเห็ดโคนจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีปีละประมาณ 5-6 ตันครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดโคนในน้ำเกลือในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันเนี้ยสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนี้ยมีแผนการผลิตของป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงกระป๋องและขวดแก้วในปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับในราคาก็จะจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณขวดละ300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจำหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรครับในการผลิตเห็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตาบเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรครับก็แต่มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรมสองก็คือค่าแรงในการผลิตเนี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะกำหนดอย่างไข่มดแดงหรือว่าเห็ดโคนกระป๋องเนี่ยก็จะกำหนดค่าแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับถ้าเป็นขวดแก้วก็อยู่ที่20บาทนะครับในส่วนหลังจากที่มีการจำหน่ายไปแล้วมีผลกำไรโดยการตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีเนี่ยก็จะมีการนำมาจัดสรรเฉลี่ยให้กับสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินผลิตอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ69คนครับครับผมก็ฝากถึงประชาชนผู้สนใจนะครับในการขอความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ดูแลรักษาป่าแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เวรหนองเอิงเนื่องมาจากพรมรินะครับหรือว่าเกษตรกรเครือข่ายป่าชุมชนแห่งอื่นสนใจที่จะนำวัตถุดิบมาขายกับสหกรณ์หนองอึ่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับ
3: และนี่คือเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2 อุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรนางวัญชนะบุญปกดาโรจน์วันนี้ดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพร้อมทีมงานสวทยโสธรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
10: นายพระดอนเจษนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบหมายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเอียงใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
11: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าขายต้องสงสัยใช้โนมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณ

0: ไก่มูเอาอย่าซ่าหมูมากไก่กามู
1: ดีไปด้วยนกกุ้ง
0: อยากจัง
2: นกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตัดเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลย
5: มาเล่นกันอีก

0: ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: รอยเรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 93

ครับสวัสดีท่านพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องผู้ฟังเข้าสู่รายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้ผมเปิดเพลงซองเพลงนั่นคือเพลงมายานะครับแล้วก็ทางเดินชีวิตนะครับด้วยเรื่องราวที่ผ่านพ้นมาซองสามอาทิตย์พี่น้องครับเราก็พบกับบรรยากาศที่มันค่อนข้างที่จะเป็นความมืดในสังคมของเราแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราแล้วก็ในบ้านเมืองเรานะครับพี่น้องครับเกิดขึ้นกับเด็กอายุแค่ไม่กี่ปีแล้วก็สามารถทำลายได้มากมายเกินกว่าที่เราจะขาดนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะครับก็นายกนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันแล้วก็ล่าสุดแล้วนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ปลิดชีพตัวเองพี่น้องครับหลายเคสมันเกิดขึ้นโดยความคิดมันเกิดขึ้นโดยอาจจะพูดว่ามันไปแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นทางตันแล้วนะครับก็เลยระเบิดมันด้วยอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ทำลายตัวเองในที่สุดนะครับซึ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับหลากหลายคนที่คิดสร้างความมืดในตัวตนแล้วก็คิดมืดๆในตัวตนอยู่ตลอดบางทีก็อาจจะเป็นซึมความซึมเศร้าของตัวเองที่เก็บกดไว้ในใจนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่สามารถจะระบายนะครับเขตบ้านเราพี่น้องก็รู้ว่ามันสะพานสลายสิ้นสิ่งที่มันเกิดด้วยสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็ทำให้คนถึงกล้าทำขนาดนั้นนะครับแล้วก็สังคมในปัจจุบันสำหรับเด็กวัยรุ่นเยาวชนวันนี้ระหว่างคนไทยกับคนพม่ายังไม่สิ้นสุดวันนี้เราก็ยังคงที่จะต้องรับสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเลวร้ายเรื่อยๆนะครับมันเกิดขึ้นอะไรในบ้านเมืองเรามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในจังหวัดภูเก็ตของเราแล้วก็อีกหลายจังหวัดพี่น้องครับหลากหลายเรื่องราวนะวันนี้ก็ถือว่าเราแค่พูดบอกสื่อสารให้ฟังแต่ว่าเราก็คงจะไม่ย้ำว่ามันจะเกิดพันนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่พี่น้องครับมันก็คงจะต้องพูดมามันจะต้องลดเรื่อยๆลดเรื่อยๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ความคิดของคนต้องพยายามที่จะต้องหาวิธีการนะครับพี่น้องครับเรื่องราวรักไล่สิ่งที่ต้องควบคุมตัวเองนะครับมันมีมากมายหลายวิธีทางที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราปล่อยวางแล้วก็เรารู้สึกว่าเราจะต้องคิดไม่นะครับนะครับเราคิดไม่เราอย่าคิดไปเกินเลยนะครับบางทีด้วยโซเชียลมั่งด้วยอะไรมั่งนะครับด้วยการทมของเผือนด้วยการบูลลี่ของเผือนอะไรต่างๆนะครับเราต้องหาวิธีการรับมันอย่างไรนะครับพี่น้องครับวันนี้รายการท้องถิ่นของเราวันนี้ผมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้สักช่วงเวลานะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ตอนนี้มีประกาศตัวไม่นะครับจากกรมเจ้าท่าซึ่งผมได้แล่งตอนช่วงรายการของไทยแคมารีนนะครับว่าเราอ่านประกาศของเจ้าท่าฉบับที่ผ่านมาคือฉบับที่ถึงวันที่9นะครับวันนี้วันที่10พี่น้องครับเป็นฉบับล่าสุดนะครับซึ่งเพิ่งออกเมื่อตะกี้นะครับเป็นประกาศสั้นนักการเจ้าท่าภูพักสักขาภูเก็ตนะครับเรื่องให้ระมัดระวังการเดินทางการเดินทางเรือนะครับพี่น้องครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับการไม่ลักษณะการระว่างวันช่วงวันที่10จนถึงวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2569ในช่วงวันที่10จนถึงวันที่11สิงหาคม2569คือลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่12อยู่ถึงวันที่16สิงหาคม2569สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคอยชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการเดินเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดภูเก็ตจึงขอให้ในเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือห้างฟั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลทิพย์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฟั่งเรือที่มีขนาดความยาวน้อยกว่า10เมตรห้ามออกไปยังทะเลเปิดและการระว่างวันที่10ถึงวันที่16สิงหาคม2569โดยให้ในเรือและผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือและก็ไปนะครับพี่น้องครับมันขังเส้นแล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานประเมินสภาพอากาศในเส้นทางการเดินเรือด้วยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานอย่างเคร่งครัดและก็ถือปฏิบัติในการออกเดินเรือในทะเลเป็นไปตามประกาศของกรมเจ้าท่านะครับการประกาศโดยท่านอดุลลักษมูลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตพี่น้องครับไปก็เป็นฉบับล่าสุดเร็กต้นเถียงผมอ่านฉบับที่ฉบับโกนานะครับก็ถึงวันที่9เมื่อวานนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นฉบับล่าสุดนะครับนะในช่วงที่ผมอ่านณเวลานี้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16นะครับสิงหาคม2569นะครับตามสภาพอากาศนะครับของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามอิงโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนะนี่ก็เป็นข้าวจากสภาพอากาศพี่น้องครับกับเราที่พูดคุยนะครับก็คงจะลงเรื่องราวนะครับในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะครับก็เอาเรื่องล่าสุดเรื่องล่าสุดก่อนเกิดเหตุผู้พิพากษานะครับอาวุโซวัย63ปีนะครับประจำสั้นจังหวัดบุรีรัมย์ใจปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่10วันนี้นะครับพี่น้องครับเบื้องต้นครอบครัวระบุว่าผู้ตายมีความเครียดจากเรื่องงานและก็โรคประจำตัวนะครับโดยญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้พิพากษาล่าสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องราวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับอดีตส.ส.บุกลันไกนะครับเปิดทันฉลองเหลือแรงนะครับนะอดีตส.ส.นนทบุรีบุกลันไกพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตในที่ทำการอบจ.นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่มันอุกอาจนะครับแล้วก็แกก็ถือว่ายอมมอบตัวนะครับแล้วก็แรงให้ฟังพูดให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่ไปตามกระแสอะไรมากนะครับแต่ให้ทราบว่ามันเป็นเช่นนั้นนะครับพี่น้องครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อท่านนายกนะครับของท่านนายกอบจนะครับของนนทบุรีนะครับท่านได้เสียชีวิตนะครับลงแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็เมื่อไม่นานที่เมื่อไล่วันไม่นานที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับในช่วงที่ผมไม่ได้มาจัดรายการก็ทางโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็พี่น้องได้รับข่าวที่เราคิดแต่รู้สึกว่าเราหดหู่มากๆแล้วครับผมว่าหลายคนหดหู่มากๆนะครับเด็กอายุเท่านั้นทำไม่ทำถึงขนาดนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันโดยสาเหตุอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับนะบางคนก็โทษว่าการที่พ่อแม่ซ่อนบางคนก็โทษว่าเล่นเกมบางคนก็โทษว่ามันต่างเล่นเกมทางโซเชียลนะครับ
แต่บางคนก็ต้องว่ามันเป็นเรื่องของเด็กเองนะครับการลักไล่นะครับวิชาการที่ได้วิเคราะห์นะครับพี่น้องครับจะถือว่าประมาณตัวนี้เสียชีวิตไปประมาณ9รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลายคนนะครับซึ่งก็ถือว่าเด็กที่เกิดเหตุนั้น14ปีนะครับ14ปีแล้วก็ได้จอตัวเองนะครับเสียชีวิตพี่น้องครับไม่อยากให้มันเกิดนะครับทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดนะครับเราเมื่อเกิดแล้วมันคือการสูญเสียแล้วก็สูญเสียไปทั้งหมดอะไรก็ได้ไม่ค่อยออกเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่มันไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเราเห็นแต่ว่าโจรเขาได้นำตัวประกันจับตัวประกันที่เกิดขึ้นที่บ้านพรมานะครับแต่นี่เป็นเรื่องของนักเรียนเองนะครับแค่อายุไม่กี่ปีแล้วก็ใช้ปืนนะครับผมเจาะไปเรื่องนี้ก็คือทุกสงครามเรื่องที่บ้านพรมาเนี่ยและการละลายเคสที่บ้านพรมาเรื่องปืนสำคัญที่สุดเรื่องปืนตอนนี้ก็อยากให้ทางการต้องใช้มาตรการที่มันเด็ดขาดนะครับนะเพื่อที่จะต้องยึดยั้งไม่ให้เหตุหลายๆเหตุเกิดขึ้นนะครับก็ทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ยกระดับการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศอย่างเข้มงวดนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะต้องขนห้าปืนทั้งหมดนะทั้งปืนปกติปืนเถื่อนปืนเดชได้รับอนุญาตแล้วก็จะต้องดำเนินการจัดระเบียบกันไม่นะครับการโดยฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับก็ต้องช่วยกันนะตรวจคนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จัดระเบียบความปลอดภัยเตรียมแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษหนักสำหรับผู้พกอาวุธปืนเป็นให้มันอาวุธปืนผิดกฎหมายนะครับมาตรการตั้งด่านแล้วก็ตรวจคนบริการกำหนดกำลังตั้งจุดนะครับตรวจจุดสกัดและก็เพิ่มความที่การตรวจตราในพื้นที่สาธารณะเพื่อสกัดการพกอาวุธปืนอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วนะครับที่จะต้องขดจะต้องคนพี่น้องครับรถทุกคันนะถ้าว่ามีความสงสัยถ้าเจออาวุธปืนนะครับก็คงจะต้องหลายมาตรการกันไหมนะครับฝ่าระวังพื้นที่เสี่ยงจะทำแผนปฏิบัติการเฉพาะจุดเช่นสถานศึกษาสถานที่ราชการและก็เรื่องชุมชนเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงไม่คงจะไม่ตรวจอาวุธปืนจากเด็กๆนะครับนะมันเราไม่นึกนะทุกคนไม่นึกนะครับพี่น้องครับคุมเข้มใบอนุญาตการใบอนุญาตนะครับตรวจสอบคุณสมบัติผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างละเอียดแล้วก็ย้ำว่าการมีปืนถูกกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ในการพกพาไปยังสถานขออภัยครับพี่น้องที่สาธารณะนะครับโดยอิสระนะครับคุมเข้มใบอนุญาตนะครับนี่ก็สิ่งสำคัญนะครับปราบปรามเด็ดขาดดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่มีอาวุธปืนเถื่อนพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหากคุณต้องการอันนี้ตาสาบต้องการสาบรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตมีอาวุธปืนเนี่ยพอสร้างพอซีนี่เป็นต้องแรกเนี่ยคือไม่อยากให้มีเรื่องนี้นะการขออนุญาตอาวุธปืนนี่คือยึดก่อนนะฮะยึดก่อนในความรู้สึกของผมนี่คือยึดก่อนนะครับทุกหน่วยแหละนะเราจัดกันไม่ก่อนดีว่านะครับนะอันนี้ความรู้สึกผมแหละครับผมคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงจะอยากจะให้จัดระเบียบกันไหมนะครับในเรื่องปืนไม่ว่าจะเป็นปืนของผู้รักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านแหละครับเด็กนักเรียนที่เขาอยู่ใกล้กับพวกเราแล้วก็รู้ว่าปืนเราอยู่ไหนเราวางไว้ตรงไหนแบบไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าปืนอยู่ที่บ้านแน่นอนเด็กเพิ่งโตความคิดปัจจุบันนะครับคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหากว่าเขาเกิดอารมณ์พุ่งผ่านนะครับนะตัวเราขนาดคนใหญ่เองเวลาอารมณ์พุ่งผ่านก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะจัดระเบียบตัวเองได้นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นกับเด็กๆกันแน่นอนพี่น้องครับมันก็จัดระเบียบตัวเองไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในเรื่องของอารมณ์นะครับการคลายความเครียดของพวกเราถ้าหากว่าเกิดความเครียดถือว่าถ้าหากว่ามีความเป็นก็เรียกว่าคนที่มีสินธรรมนะก็จริยธรรมหรือว่ามีหลักการทางศาสนาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพี่น้องพุทธมุสลิมหรือว่าตัวศาสนาที่ก็ซ่อนนะครับให้มีรับพิงอยู่แล้วก็เหมือนมีรับพิงนะครับอารมณ์ผงผลาญของเราก็บางทีอาจจะสงบได้เหมือนเรามีรับพิงนะครับนะถูกศาสนาเขาซ่อนให้ทุกคนจงสงบโดยวิธีการที่ทางหลักการศาสนาเขาบอกประการศาสนาเขาบอกว่า

ถ้าว่าเรารู้สึกว่าเรานักอกนักใจแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความเครียดตื้ออยู่ในใจอยู่ในหัวเรามากมายนะครับเราไม่ได้คนนะครับพี่น้องทางไทยพุทธมุสลิมพี่น้องไทยซิกพี่น้องไทยคริสต์นะครับที่สามารถห้ารักพิงให้ตัวเองนั่นคือศาสนานั่นคือพี่น้องกรีกก็ไปโบสถ์นะครับพี่น้องอิสลามก็ไปซุเราะห์แล้วก็ละหมาดนะครับเพื่อข้าวฟ้าพระผู้เป็นเจ้าพี่น้องกรีกก็ไปสวดแล้วก็ข้าวฟ้าพระผู้เป็นเจ้านะครับพี่น้องพุทธการให้นอนเราเข้าไปในวัดเดินจงกรมเข้าสมาธินะครับแล้วก็ให้ล่วงพอเขาสวดนะเขาซ่อนเรานะครับนะให้เข้าใจในรักการใช้ชีวิตของคนนะครับเราถูกส่งให้มาเป็นมนุษย์เราถูกให้สมองมาแล้วเราให้เขาให้ร่างกายมาครบส่วนสมบูรณ์แล้วเขาให้ใจเรามาแล้วนะครับสามส่วนที่ประกอบกันเป็นตัวคนตัวมนุษย์นะครับเราก็ควรที่จะต้องฉายสมองความคิดของเรานะครับใจของเราให้มันเป็นแบบไหนนะครับที่มันถูกต้องนะครับตามสิ่งที่มันกำหนดเอาไว้นะครับนะอันนั้นก็เป็นเราของรักพิงในเรื่องของศาสนาของพวกเราที่เราอยู่กับด้วยศาสนานะครับพี่น้องครับในเรื่องของความเครียดความเครียดของพวกเรานะครับมันก็เป็นภาวะของอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่เกิดจากการเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกกดดันนะครับไม่สบายใจหรือวิตกกังวลจนบางครั้งอาจทำให้รู้สึกว่าเครียดหรือเกิดอาการเครียดแผลนสะสมโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละบุคคลก็จะแสดงความเครียดออกมาไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็แสดงออกทางร่างกายด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็ความรู้สึกเช่นบางคนก็งุดงิดง่ายนอนไม่หลับนะครับบางคนก็รู้สึกว่าป่วยง่ายเป็นต้นนะครับจากอาการดังกล่าวอาจจะส่งผลเสียต่อสภาวะสมดุลของร่างกายนะครับเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยท้องผูกนอนไม่หลับแล้วก็ยังส่งผลต่อจิตใจได้อีกมากมายนะครับเช่นซึมเศร้าอารมณ์แปรปรวนนะครับวิตกกังวลเป็นต้นเหตุนะครับสาเหตุความเครียดสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นมลภาวะเร่งที่อยู่อาศัยเสี่ยงเป็นต้นนะครับสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นการสอบการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเป็นต้นลักษณะชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อความเครียดเช่นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากนอนดึกสะสมรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาไม่ค่อยที่ออกกำลังกายเป็นต้นความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะคนอื่นจนรู้สึกต่ำต้อยต้องมีอำนาจเหนือผู้อื่นผู้ที่มีอารมณ์รุนแรงใจร้อนผู้ที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันผู้ที่ทำให้ความสำคัญกับความสมบูรณ์แบบรื้อไฟรื้อข้อไปนะครับพี่น้องครับผู้ที่ให้ความสำคัญความสมบูรณ์แบบรื้อไฟความสำเร็จอันนี้ก็อาการนะครับอาการของความเครียดปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายลำไส้ทำงานแปรปรวนมีปัญหาการย่อยอาหารท้องเสียท้องผูกอารมณ์แปรปรวนนะครับเช่นโกรธงุดงิดหงายร้องไห้หงายอารมณ์ขึ้นลงรู้สึกวิตกกังวลอ่อนล้าไม่อยากทำอะไรใจสั้นหงายหรือเหงื่อออกหงายไม่มีสมาธิรู้สึกกดดันอยู่เสมอแล้วก็หัวใจเต้นเร็วแล้วก็รู้สึกซึมเศร้านะครับแนวทางการลดความเครียดออกกำลังกายคลายเครียดนั่งสมาธิฝึกจิตลดเครียดจัดสั้นเวลาในชีวิตประจำวันผ่อนคลายด้วยการทำกิจกรรมที่ชอบปรับเปลี่ยนความคิดพยายามคิดในแง่บวกไหวเยอะๆหากรู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลมีบริการโปรแกรมการตรวจสุขภาพและก็วางแผนการจัดการความเครียดนะในYouTube อะไรมากมายพี่น้องในโทรศัพท์เราก็มากมายนะครับหรือว่าพี่น้องไปวัดไปห้าร่วงพอสวดให้ฟังก็ได้เหมือนพวกอิสลามนี่เขาก็จะเข้าไปมัสยิดแล้วก็ละหมาดทำสมาธิให้เรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็รู้สึกว่าเราสงบนะครับอย่าให้สิ่งที่มันเป็นความไม่ดีมา
มาถึงเราให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องกระทำนะครับกระทำอะไรล่ะครับกระทำสิ่งที่ไม่ดีกระทำสิ่งที่มันไม่ใช่คนที่มีความคิดเขาทำนะครับนะเราทำไม่ได้ตรงนั้นนะครับพอเราอยู่ในสังคมคนแล้วก็เมื่อพี่น้องเกลียดเขาก็เข้าโบสถ์นะครับไปสงบสติอารมณ์คนเราถ้าว่าทุกข์ดึงด้วยความมีการซ่อนมีศาสนานะครับบางทีอารมณ์เราก็ยึดได้ด้วยตัวเองของเรานะครับแต่การเรากันหนึ่งสงบแต่บางคนทำมาไม่มีอะไรเลยที่ยึดเราได้เลยนั่นก็แสดงว่าตัวเรานั้นคืออยู่ที่การบังคับเราเองเลยนะครับคนอื่นไม่สามารถที่จะยึดเราได้นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำฝากวันนี้คือมาด้วยความรู้สึกว่าแบบมันอึดอัดมากๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พี่น้องคิดอะไรเยอะๆนะครับปลดปล่อยบ้างนะครับปลดปล่อยบ้างแล้วก็ไปเดินดูดอกไม้ไปหาสังคมที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไปออกกำลังกายไปร้องเพลงนะครับนะอย่าอยู่จุดเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็เดี๋ยวคิดไปอะไรหนาๆมากๆนะครับทุกปัญหามันแก้ไขได้เสมอนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลาแก้ไขปัญหานั้นจะระยะยาวระยะสั้นเท่านั้นนะครับพี่น้องครับมันไม่มีปัญหาใดที่มันแก้ไม่ได้เลยมันไม่มีหรอกนะครับมันจะต้องมีวิธีของมันนะครับแล้วอย่างนึงกันที่เราฟังอะไรแล้วเรารู้สึกว่าคิดไปเองฟังอะไรแล้วรู้สึกว่ามันกระทบเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องยึดมั่งนะครับการที่เราเดี๋ยวเซิร์ชในโทรศัพท์การที่เราเดี๋ยวแล่ Facebook มากมายมันก็มีผลเหมือนกันนะครับสภาวะในโซเชียลในโทรศัพท์มันก็ทำให้หลายคนมันแปรปรวนแล้วก็กลัวบางทีเรื่องบางเรื่องกลัวว่ามันทึ่งตัวเองนะครับเรื่องบางเรื่องก็กลัวว่าเราทำไปแล้วแล้วเราจะต้องทุกข์อะไรมั่งอะไรแบบนั้นเลยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากบอกทุกคนนะครับว่าให้เราสงบในตัวเราเองนะครับไปหาอะไรที่มันสุนทรีคลายความเครียดปลดปล่อยนะครับให้เราอยู่ในโลกของศาสนาหรือว่าลักพิงของเรานะครับให้เราปลดปล่อยแล้วก็ผลจากจุดตรงนั้นนะครับ

เดินไปไกลทุกทางคิดให้ที่ทวนนะครับก่อนจะสิ้นใจล่ะก็จงทำให้ตัวเองมีจิตใจที่แข็งแกร่งให้แกร่งนะครับให้จิตใจที่แข็งแรงนะครับไม่ต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายกับปนพี่น้องครับสู้ๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่พยายามคิดให้เป็นให้ทุกทางนะครับให้ทุกทางแล้วก็เดินไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดินทางมาทั้งชมสุดท้ายและพี่น้องครับขอบคุณมากๆวันนี้ลำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาทิตลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
3: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบพันธันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้กลุ่มทรัพยากรธรณีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในจังหวัดภูเก็ตโดยยกตำบลกะรนเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการรับมือแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในระดับชุมชนที่เข้มแข็งจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569เพื่อรวมเชิดชูผู้นำท้องที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนแม่ค้าขายข้าวแกงเปิดท้ายรถเก๋งขายข้าวแกงเพื่อลดภาระค่าเช่าพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและลดค่าครองชีพในช่วงที่ค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้นเทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ระดับประเทศเทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการป้องกันภัยยาเสพติดปี2569ภายใต้กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: มีเสียงสวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกกรมทรัพยากรธรณีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในจังหวัดภูเก็ตโดยยกตำบลกะรนเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการรับมือแผ่นดินไหวดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในชุมชนที่เข้มแข็งวันนี้วันที่10สิงหาคม2569ที่ห้องประชุมชั้น2โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้จังหวัดภูเก็ตนายสุวภาอิ่มสมุทรรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงและแนวทางป้องกันภัยแผ่นดินถล่มพื้นที่ต้นแบบตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีนางสุภาพรวรกนกผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายณัฐกิจพลเพชรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยนายสุวภาอิ่มสมุทรรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปิดเผยว่ากรมทรัพยากรธรณีเดินหน้ายกระดับการป้องกันและเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในระดับชุมชนซึ่งจังหวัดภูเก็ตเลือกพื้นที่ตำบลกะรนเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการรับมือแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงสำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและลาดชันเชื่อมต่อระหว่างต้นน้ำเชิงเขาเข้ากับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกทั้งบริเวณกะรนกระตะและเขาหน้าเกิดยังอยู่ในเขตเฝ้าระวังการเกิดดินถล่มและดินโคลนไหลทั้งนี้ในช่วงปี2567พื้นที่ดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดเหตุดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทรัพย์สินเสียหายและการท่องเที่ยวโดยกรมทรัพยากรธรณีจึงเลือกตำบลกะรนเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเผยแพร่ข้อมูลความเสี่ยงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสังเกตสัญญาณเตือนภัยการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและแนวทางลดความเสี่ยงจากแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมยกระดับตำบลกะรนสู่ต้นแบบการป้องกันธรณีพิบัติภัยของจังหวัดและพื้นที่ชายฝั่งอันดามันในอนาคตจังหวัดภูเก็ตจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569เพื่อร่วมเชิดชูผู้นำท้องที่ผู้ที่ทำหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนในการร่วมขับเคลื่อนการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนวันนี้วันที่10สิงหาคม2569ที่โรงแรมภูเก็ตมารีนอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2569โดยมีนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีจำนวนมากซึ่งภายในงานมีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเน้นย้ำบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในฐานะกลไกสำคัญของภาครัฐผู้ใกล้ชิดประชาชนทั้งการรับฟังปัญหาเชื่อมโยงนโยบายสู่พื้นที่การดูแลความปลอดภัยการแก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในโอกาสนี้มีการมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมและประกาศเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นเพื่อสร้าง างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและงานประชาสัมพันธ์ผลงานสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตระหว่างที่6ถึง14สิงหาคม2569ณเวทีกลางสะพานหินเพื่อเผยแพร่บทบาทและภารกิจของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ประชาชนรับทราบทั้งนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงกับวันที่10สิงหาคมของทุกปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่5และบทบาทสำคัญของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการดูแลทุกสุขของประชาชนและการบริหารราชการส่วนภูมิภาคจนถึงปัจจุบันแม่ค้าขายข้าวแกงเปิดท้ายรถเก๋งขายข้าวแกงเพื่อลดภาระค่าเช่าพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตและลดค่าครองชีพในช่วงที่ค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้นแม่ค้าขายข้าวแกงที่นำรถยนต์มาเปิดท้ายขายข้าวแกงในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีค่าเช่าพื้นที่มีราคาสูงจึงมองว่าการนำรถมาเปิดท้ายขายข้าวแกงช่วยลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ซึ่งสามารถทำให้ขายในราคาที่ไม่สูงมากนักโดยปกติจะขายในราคาข้าวแกง2อย่าง55บาท3อย่าง65บาทโดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและบริการนำพริกกับผักสดฟรีซึ่งแม้ว่ากำไรต่อจานไม่มากแต่สามารถขายได้เพราะต้องการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าสำหรับร้านขายข้าวแกงเปิดท้ายในศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นที่ยอมรับของคนทำงานและประชาชนที่ติดต่อราชการเนื่องจากมีความสะดวกราคาเหมาะสมและแม่ค้ามีทางเลือกในการใช้จ่ายด้วยการเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลอย่างเช่นโครงการไถ่ช่วยไทย60/40เพื่อเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าในช่วงภาระค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นและถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569ระดับประเทศนายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้รับรางวัลชมเชยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569ประเภทโดดเด่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ระดับประเทศพร้อมเงินรางวัล1ล้านบาทจากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจสำหรับรางวัลดังกล่าวนับเป็นผลงานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการการพัฒนานวัตกรรมและการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครภูเก็ตโดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ผ่านการประเมินรอบเอกสารและได้รับการลงพื้นที่ประเมินในเดือนพฤษภาคม2569ซึ่งมีการนำเสนอระบบบริหารจัดการใหม่ในหลายมิติรวมถึงนวัตกรรมระบบบริหารและบริการน้ำประปาและการให้บริการประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตอย่างไรก็ตามความสำเร็จของรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นของผู้บริหารบุคลากรหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆตลอดจนพี่น้องประชาชนเทศบาลนครภูเก็ตที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนานครภูเก็ตอย่างต่อเนื่องโดยเทศบาลนครภูเก็ตขอยืนยันว่าจะนำความสำเร็จดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจในการเดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพราะทุกความร่วมมือคือพลังสำคัญในการพัฒนานครภูเก็ตไปด้วยกันปิดท้ายกันที่เทศบาลนครภูเก็ตจัดโครงการป้องกันยาเสพติดปี2569ภายใต้กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดวันนี้วันที่10สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.นายประสิทธิ์สินสวภาครองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันภัยยาเสพติดเทศบาลนครภูเก็ตปี2569ภายใต้กิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโทษของยาเสพติดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบจากยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการป้องกันตนเองและสามารถปฏิเสธสิ่งเสพติดได้อย่างเหมาะสมณอาคารอเนกประสงค์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนผ่านการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรเกี่ยวกับประเภทของยาเสพติดสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพครอบครัวสังคมและการดำเนินชีวิตรวมถึงแนวทางการป้องกันและการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นกำลังสำคัญในการร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของชุมชนและอนาคตของเมืองภูเก็ตพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมกันป้องกันเฝ้าระวังและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนพักกันสักครู่ติดตามข่าวจากกฟผ.

มข่าวจากกฟผ.เตรียมสัมผัสเรื่องราวความรักอันงดงามในภาพยนตร์รักโรแมนติก Her in Frame เธอในภาพนั้นระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้กระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทบอดคราสไทยเทเลวิชั่นจำกัดขอเชิญสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความทรงจำและพรมลิขิตผ่านภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซี Her in Frame เธอในภาพนั้นที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเนื้อการเวลานับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้คือการได้ต่อธนภพรีรัตนขจรและลีน่าและลีน่าชูเอ็กมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังผ่านตัวละครตะวันและมินตราที่จะพาผู้ชมค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำความผูกพันและความหมายของการรอคอยพร้อมกับสอดแทรกเล่าเรื่องความงดงามของเขื่อนสิริกิติ์และบ้านห้วยตาหมู่บ้านเล็กๆเนื้อเขื่อนที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปถึง11ครั้งร่วมออกเดินทางไปกับเรื่องราวที่สร้างความประทับใจไม่ลืมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีนีเพ็กกรุ๊ป4จังหวัดรวมจำนวน10รอบพิเศษในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569วันละ1รอบฉายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งกรุงเทพมหานครโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพ็กเมเจอร์ราชโยธินรอบฉายเวลา 13:00 นซึ่งที่นั่งได้เต็มหมดแล้วส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่เมเจอร์เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่โรงภาพยนตร์ที่4ในช่วงเวลา 13:00 นยังคงจองบัตรได้แล้ววันนี้และจังหวัดขอนแก่นเมเจอร์โลตัสขอนแก่นประตูน้ำโรงภาพยนตร์ที่3เวลา 13:00 นเปิดจองได้แล้ววันนี้และที่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่ซินีเพล็กซ์โรงภาพยนตร์ที่6ในช่วงเวลา 13:00 นเปิดจองได้แล้ววันนี้เช่นเดียวกันโดยสามารถกดจองตั๋วได้แล้ววันนี้ที่ Ticket Melon หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ Facebook Broadcast Thai Television อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพ

0: ีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 11,380 บาทซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์หมายเลข07621-3730จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงานมิดไนท์รัน2026เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงานมิดไนท์แลนด์2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2569ตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานที่ทำงานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ณบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาป่าตองจึงขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบและไม่ต้องตื่นตระหนกในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวที่มีการทำการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี
3: ้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่น ผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th
4: ภายในวันที่8กันยายน2569
3: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
5: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
7: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
7: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
8: ขับขี่มีสติ
7: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
11: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
10: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ราบหรือไม่คะว่าผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ในการฟ้องคดีค่ะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 ค่ะผู้เสียหายในคดีอาญาซึ่งอัยการเป็นโจทย์ฟ้องนะคะมีสิทธิ์ตามมาตรา 44/1 ในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าค่าเสียหายทางแพ่งนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งใหม่และก็ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากศาลด้วยค่ะและศาลท่านก็จะพิจารณาค่าเสียหายนี้รวมไปกับการพิจารณาคดีอาญาเลยนะคะสำหรับหลักในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ค่ะข้อที่1จะต้องเป็นคดีอาญาที่อัยการเป็นโจทย์ฟ้องค่ะสำหรับคดีอาญาที่ผู้เสียหายฟ้องเองนั้นไม่สามารถเรียกค่าเสียหายตามมาตรา 44/1 ได้นะคะข้อที่2ค่ะระยะเวลาในการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นั้นผู้เสียหายมีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่พนักงานอัยการยื่นคำฟ้องต่อศาลไปจนถึงก่อนที่ศาลจะมีการสืบพยานในนัดแรกนะคะและข้อที่3ค่ะค่าเสียหายที่ผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกร้องได้ก็จะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินนะคะซึ่งค่าเสียหายเหล่านี้ตัวอย่างก็เช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ระหว่างที่ทำการรักษาพยาบาลค่าปลงศพค่ะค่าจัดการงานศพหรือค่าที่จะต้องนำไปซ่อมแซมทรัพย์สินนะคะและปัจจุบันนี้ค่ะศาลไทยก็ใช้หลักในการพิจารณาค่าเสียหายโดยพิจารณาจาก2ประการคือพฤติการที่เหมาะสมนะคะและก็อีกข้อหนึ่งก็คือความร้ายแรงจากการทำละเมิดของจำเลยนั่นเองค่ะถ้าหากท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยว่าการยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้จะสามารถทำได้อย่างไรต้องใช้เอกสารใดประกอบได้บ้างท่านสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะคะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ

0: ดนี้คือรายการโรควันแทนข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมกพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางโดยจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนสั่นภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี ื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สทบยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
8: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานเช่นคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมครอ.ชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนโดยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดตัดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล่นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้น ดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแถบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ452สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02141555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนิคานอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04
15: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
8: หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจาก

0: ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับองฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องราวที่มันสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะทีนี้เนี่ยค่ะก็ในส่วนของการเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะตอนนี้รัฐบาลนะคะก็เริ่มมีการขยับในเรื่องนี้นะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงมาตรการความปลอดภัยนะคะภายหลังเกิดเหตุกราดยิงนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีนะคะว่านายประเสริฐจันทราโรงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อให้กระทรวงอื่นๆเนี่ยสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัตินะคะจะเห็นว่ามีการปฏิบัติไปยังโรงเรียนต่างๆแล้วเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยจะหารือนะคะกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาหลังจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวนะคะแต่ต้องยกระดับให้เป็นระดับชาติค่ะเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไว้นะคะไม่ใช่เรื่องของนักเรียนอย่างเดียวค่ะแต่ต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงค่ะโดยได้วางมาตรการเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไปตามขั้นตอนประเด็นแบบนี้ไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะคะกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งการให้ผู้อำนวยการทุกคนนะคะรับทราบถึงแนวทางต่างๆที่ออกมานะคะเผื่อให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันสำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้กับนักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุดังกล่าวนะคะนายยศชนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมค่ะทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็พูดคุยกับราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งมีการยกระดับให้วางแผนอย่างจริงจังนะคะส่วนกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยต้องลงไปตรวจสอบหรือไม่ว่ามีการกลั่นแกล้งในโรงเรียนจริงหรือไม่เนื่องจากมีการทกเถียงกันในโซเชียลมีเดียนะคะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายยศชนันท์ก็กล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ตรวจสอบนะคะแต่กระทรวงศึกษาธิการจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยค่ะแล้วก็ประสานงานเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ท่านก็ยังพูดต่อไปจนถึงกรณีโรงเรียนเทียมเพื่อหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะที่ยกเลิกครูชาวต่างชาติอัตราจ้างแต่ชาวต่างชาติรายดังกล่าวเนี่ยกลับมาคุ้มคู่จะทำรายภายลังนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะพร้อมย้ำว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรแล้วก็นักเรียนนะคะนี่คือความคืบหน้านะคะต่อเช้านะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะมีการเสนอนะคะไปยังครม.นะคะในการประชุมครม.ตัวเช้านั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคง

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทาน
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่อิมแพคเมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสารพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสการให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่ 1-7 เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิรวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระภิกขเนสสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ 70,000 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธกิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพันนีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569เวลา 13:53 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณอิมแพคเมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.ณ ฮ.7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
5: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้น 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 ที่เป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,667 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพลมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
6: นายสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธะกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซานายาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอาริฟุนฮักโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลมิดนาภูมิภาคอิรวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพยะไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มนี้นัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา 3-0 ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละอด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 นสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี 9-0 คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาบเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโภคเพื่อนร่วมทีมชาติ 7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับ ปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกเพราะอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราจะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่า The Selectionอุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของรตีรติธรณะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราว The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ความกลัวเป็นสัญชาตญาณลำดับแรกๆที่ถูกบรรจุมาภายในแพ็กเกจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะแสดงผลได้หลายหน้าอาจพบมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความห้าวหาญของนักรบหรือแม้แต่เบื้องหลังบทโศกนาฏกรรมของกวีความกลัวส่งผลหลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้ง

เวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัวขณะที่ความหวาดกลัวเอ่อท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงควรครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนฐานไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานวิวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาด

เขาหลับไปตลอดการผมกอดลูกชายไว้แนบอกหลังรินน้ำตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีดเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใสซื่อนั้นจ้องเป่งราวกับคาดหวังคำตอบคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอายช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความช่อฉนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังคลืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชนเศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปลักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรากหญ้าต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นโจรใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไปตกนรกขุมใหม่ที่มีทันทรมานต่างออกไปเท่านั้นเองกรียุคคราวนั้นยาวนานยืดเยื้อราวกับว่าจะไม่มีวันจบสิ้น

แต่ในเวลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์รู้เงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคน

ต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3ปีแรกของการบริหารภาวะข้าวยากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่า100คนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

นการคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวันวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรั่วอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆเหรอเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห้วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพ่อช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำและก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพ่อรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้ว
พ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม่อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกชะกันที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการชะลอและไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการทุกรูปแบบชนันชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นหน่วยทหารและกองทัพมีมาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเล็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุได้โดยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากอาวุธส่วนตัวที่อาจได้รับผ่านการจัดหาด้วยระบบสวัสดิการของหน่วยงานซึ่งรัฐบาลจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเ พื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ปล้นคลังอาวุธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในประเด็นดังกล่าวตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงกรณีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนก่อนส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันหลักคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ไม่อ้วนปลอด

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรม

เจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุสวท.จังหวัดภูเก็ตมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะเพื่อชีวิตก็เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่มีพระภิกษุสามเณรมาบรรยายธรรมหรือว่ามาสาธยายธรรมให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกันในช่วงตอนกลางคืนการฟังเทศฟังธรรมจากพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นการฟังหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนายิ่งในช่วงระยะเวลานี้เป็นเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเข้าพรรษามาได้หลายวันแล้วอย่างเช่นวันพระวันเข้าพรรษาที่ผ่านมาขอทบทวนให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าใจวางวัดวาอารามต่างๆจะมีการทำบุญซึ่งเป็นกรณีพิเศษการทำบุญถวายข้าวตอกอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆวัดได้ทำกิจกรรมให้ญาติโยมได้ทำบุญตักบาตรข้าวตอกความเป็นมาของการทำบุญถวายข้าวตอกก็มีในธรรมบทที่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาได้เรียนรู้หญิงคนนั้นชื่อว่าราชเทพธิดานางเป็นสาวใช้อยู่กับเศรษฐีเมื่ออยู่กับเศรษฐีญาติโยมก็คงจะเข้าใจว่าการที่เป็นคนใช้นั้นจะต้องถูกเจ้านายใช้ให้ทำโน้นให้ทำนี้มีอยู่วันหนึ่งนางจะต้องออกไปเพื่อตักน้ำการตักน้ำในยุคนั้นในสมัยนั้นไม่ใช่ว่าเปิดก๊อกเปิดน้ำประปาใช้แต่ว่าต้องใช้ถังออกไปตักที่ชายหมู่บ้านใช้ระยะเวลาเดินทางอยู่พอสมควรธรรมดาการเดินทางจะต้องมีการตระเตรียมอาหารไปรับประทานด้วยนางราชะเทพธิดานี้ก็เช่นเดียวกันนางไม่ได้ตระเตรียมอาหารที่ลดโอชาอะไรทั้งสิ้นแต่นางนำข้าวตอกนำข้าวตอกเพื่อจะเอาไปรับประทานในขณะที่เดินไปเพื่อจะตักน้ำมายังบ้านของเศรษฐีในขณะที่นางตักน้ำอยู่นั้นก็มีพระอรหันต์คือพระเถระออกจากฌานสมาบัติพระเถระออกจากฌานสมาบัติเดินทางผ่านมานางเห็นพระ
ภิกษุเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสแล้วไม่รู้จะเอาอะไรทำบุญนางก็นึกถึงว่าข้าวตอกที่นางตระเตรียมมาเพื่อจะรับประทานเองนางไม่ได้ใส่เป็นโตนางไม่ได้ใส่ถุงพลาสติกเหมือนกับปัจจุบันนางใส่มาในชายพกโยมคงจะรู้ว่าชายพกคืออะไรบ้านบ้านนุ่งผ้าถุงก็เอาข้าวตอกเหน็บเข้ามาในชายพกนางศรัทธานางเลื่อมใสในพระอรหันต์หรือว่าในพระเถระที่เดินผ่านมาก็นำเอาข้าวตอกที่นางตระเตรียมมานั้นแหละเอาถวายพระเถระพระเถระเนื่องจากว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็เลยทราบความปริวิตกของนางเนื่องจากว่านางถวายอาหารคือข้าวตอกนั้นนางคิดในใจว่าเป็นอาหารที่ไม่ประณีตเป็นอาหารที่หยาบพระคุณท่านหรือว่าพระคุณเจ้าคงจะไม่ฉันหรือว่าคงจะไม่รับประทานอาหารของนางจิตของนางก็คิดไปว่าพระท่านคงจะไม่ฉันพระอรหันต์ทราบความปริวิตกของนางก็เลยปูราชอาสนะลงก็นำข้าวตอกที่นางถวายนั่นแหละมาฉันเพื่อให้นางได้เกิดความสบายใจเมื่อเสร็จภารกิจแล้วนางก็มีความปลื้มปิติยินดีพระเถระจากไปนางก็เดินทางเพื่อจะกลับมายังบ้านของเศรษฐีในขณะที่พระก็ไปทางนางก็ไปทางหนึ่งแต่บังเอิญในขณะที่นางเดินทางไปตามคันนาโยมก็คงจะรู้ว่าคันนาเป็นอย่างไรที่ประเทศอินเดียชาวมคธทำนาประเทศไทยของเราภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้เป็นบางส่วนก็มีการทำนาก็มีคันนานางก็เดินไปตามคันนานั้นแหละแต่บังเอิญดวงของนางก็คงจะถึงคราวจะต้องสิ้นชีวิตแต่ว่าในขณะที่นางเดินทางไปนั้นจิตของนางนี้มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งปลื้มปิติยินดีเพราะอะไรปลื้มปิติยินดีเพราะว่านางได้ถวายข้าวตอกแด่พระเถระจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลนางเดินไปก็ถูกอสรพิษกัดนางก็สิ้นชีวิตลงเมื่อนางสิ้นชีวิตลงด้วยผลบุญหรือว่าด้วยผลทานที่นางได้กระทำนางได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงสุดเนี่ยถือว่าเป็นการทำบุญถวายข้าวตอกที่วัดวาอารามก็ได้กระทำกันเป็นการสืบทอด
ในเรื่องของการทำบุญถวายข้าวตอกฉะนั้นการสั่งสมบุญเนี่ยให้เราทำแต่ความดีให้เราทำความดีนั้นตลอดชีวิตเราจะต้องมีเป้าหมายหรือว่าการทำบุญนั้นเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายในที่นี้ก็คือเป้าหมายในทางที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ถูกต้องจะทำความดีได้ไม่ตลอดรอดฟังเป้าหมายชีวิตสำคัญที่นักสร้างบารมีทุกคนต้องมีอยู่ในใจถามโยมว่าคืออะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ชี้ให้เห็นไว้ว่ามีอยู่ด้วยกันสามวาระหรือว่าสามประการเป้าหมายชีวิตข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเป็นภาษาบาลีขันติปรมังตโปตีติขาซึ่งเป็นโอวาทปาติโมกด้วยซึ่งแปลเป็นใจความว่าความอดทนเป็นตบะเป็นเครื่องเผาผลาญบาปอย่างยิ่งความอดทนเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดในการเผาผลาญซึ่งบาปจึงต้องนึกไว้เลยว่าอะไรที่ว่าทำไม่ได้มันต้องได้ท่านกล่าวว่าจึงฝึกให้เราตระหนักไว้ในใจเสมอว่าเมื่อจะทำภารกิจบุญกุศลใดๆคำว่าไม่ได้คำว่าไม่มีไม่ต้องหรือว่าต้องได้ต้องดีต้องดีกว่าหรือว่าดีที่สุดเราจะหรือว่าจำเป็นจะต้องฝึกความอดทนทุกรูปแบบฝึกความอดทนทุกรูปแบบในบาดาบารมีสิบทัศหรือว่าสิบข้อถ้าไม่ผ่านความอดทนแล้วข้ออื่นทำไม่ได้ถ้าถามว่าอดทนคืออะไรอดทนคือสิ่งที่อยากได้แต่ว่าไม่ได้ก็ต้องอดให้ได้ไม่ว่าจะอดอย่างไรก็ไม่ยอมทำบาปกรรมหรือทำในสิ่งที่ไม่ควรเพื่อให้ได้มาซึ่งความอดทนนั่นเองทนคืออะไรทนคือสิ่งที่ไม่อยากได้แต่ได้มาอย่างเช่นคำด่าคำตำหนิคำติเตียนเราก็ต้องอดทนให้ได้ไม่ยอมก่อบาปก่อกรรมเพิ่มอีกอดทนเพื่อกำจัดกิเลสคือเป้าหมายประการที่หนึ่งของการสร้างบารมีเราจะต้องเตือนตัวเองว่าจะต้องอดทนให้ถึงที่สุดมิฉะนั้นบารมีข้อนี้หรือว่าบารมีข้ออื่นก็ไม่อาจจะเกิดขึ้น
คือไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อจะทำทานถ้าไม่อดทนทำงานแล้วจะไปหาเงินที่ไหนมาให้ทานจะรักษาศีลถ้าไม่อดถ้าไม่ทนก็รักษาศีลได้ไม่ข้ามวันไม่ข้ามคืนเมื่อจะรักษาหรือว่าเมื่อจะรักในการเป็นผู้ที่สร้างบารมีความอดทนเป็นด่านแรกที่ต้องฝึกให้ผ่านให้ได้ถ้าไม่ผ่านก็ทำความดีให้ตลอดรอดฝั่งไม่ได้มันยากความอดทนขนาดไหนท่านบอกว่าอดทนให้เหมือนผ้าเช็ดเท้าแม้ผ้าเช็ดเท้ามันจะไม่สวยมันเก่าเร็วที่สุดเปื้อนเร็วที่สุดแต่ก็ให้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นถ้าจะให้ได้บารมีครบ10ทัศมีทางเดียวคือต้องฝึกความอดทนให้ถึงที่สุดพอมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าจะทนไม่ได้ขอให้นึกถึงผ้าเช็ดเท้าก็แล้วกันแล้วจะอดทนต่อไปได้เมื่อท่านไปพบเป็นประการแรกคือการประพฤติการปฏิบัติให้เราประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเช่นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้มีพระภิกษุมีสามเณรอยู่จำพรรษาก็เป็นผลดีหรือว่าเป็นโอกาสที่ให้ญาติโยมจะได้เข้าฟังเทศเข้าฟังธรรมเข้าไปประพฤติเข้าไปปฏิบัติในเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาเนี่ยให้เราอดทนให้เรามีความมุ่งมั่นก้มหน้าก้มตาประพฤติปฏิบัติถือว่าอดทนนี้มาเป็นอันดับที่หนึ่งและเป้าหมายของชีวิตข้อที่สองนิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสรรเสริญว่าการบรรลุพระนิพพานเป็นความยอดเยี่ยมเหนือทุกสรรพสิ่งในโลกการที่เราจะสร้างความดีไปได้ตลอดรอดฟังเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตว่าเราจะต้องฝึกสมาธิให้จิตใจของเราหยุดจิตใจของเรานิ่งเป็นศูนย์กลางของกายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งให้ได้ถ้าเราทำใจหยุดนิ่งไม่ได้ใจเราก็จะเข้าศูนย์กลางไม่ได้เมื่อเข้าศูนย์กลางไม่ได้ก็หาพระนิพพานไม่เจอเพราะพระนิพพานอยู่ในกลางกายของเราเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกประหนวดเพื่อจะหาทางไปสู่พระนิพพาน
ญาติโยมรู้ไหมว่าเจ้าชายสิทธัตถะหาอยู่กี่ปีหาอยู่6ปีในที่สุดก็พบว่าพระนิพพานอยู่ในตัวแล้วก็ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์เองแล้วทรงสั่งสอนชาวโลกให้รู้จักการบำเพ็ญภาวนาทำให้ผู้เห็นแจ้งในพระนิพพานตามพระองค์ไปด้วยดังนั้นการที่เราจะไม่ย่อท้อต่อการทำความดีเราก็ต้องตั้งเป้าหมายเหมือนกับพระองค์ต้องมันทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งให้ได้เราถึงจะทำความดีไปได้ตลอดรอดฟังเป้าหมายชีวิตข้อที่3นะหิปัปปชิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตแปลว่าเราจะไม่ก่อเวรก่อภัยใดๆกับใครๆอีกทั้งสิ้นการที่เราป้องกันไม่ได้ที่เราไปก่อกรรมทำเวรกับใครอีกคือเราต้องมีเป้าหมายเราจะบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตรให้กับสรรพสัตว์โดยทั่วหน้าถ้าไม่ทำเช่นนี้โอกาสที่เราจะก่อเวรก่อภัยจะมีอีกมากยิ่งกว่านั้นคือการที่เราเป็นกัลยาณมิตรให้กับชาวโลกยังเป็นผลการฝึกใจให้มีความกะเมตตากรุณาความเมตตากรุณาที่ติดตัวเราและพึ่งเกิดขึ้นทุกวันทุกวันจะกลายเป็นเกาะกำบังป้องกันให้เราไม่มีเวรภัยใหม่กับใครอีกต่อไปเมื่อเวรใหม่ภัยใหม่ไม่เกิดขึ้นหรือเรื่องราวที่ไม่ดีไม่เกิดขึ้นหนทางที่เราจะไปสู่พระนิพพานของเราก็จะราบรื่นยิ่งขึ้นไปให้เราฝึกลูกฝึกหลานให้เป็นยอดนักสร้างบารมีเราสามารถที่จะฝึกได้เราสังเกตไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ฝึกด้วยพระองค์เองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายท่านจำไว้ใครมาร้อยใครมาจัดเรียงข้าวปลาอาหารให้ได้ทั้งร้อยมาวัดร้านจัดข้าวปลาอาหารให้เลี้ยงคนได้ทั้งร้านแล้วท่านก็จะได้บุญใหญ่บารมีใหญ่และทุกคนก็จะได้ทำบุญด้วยตอนนั้น
ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังไว้ก่อนญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจต่อมาท่านยังแถมอีกในเรื่องของการทำบุญใครมาถึงวัดลอยท่านก็ทำข้าวให้เป็นเจ้านายทั้งลอยถ้าเข้ามาวัดล้านท่านก็ตั้งหรือว่าท่านต้องให้เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ได้ทั้งล้านถ้าญาติโยมสาธุชนนึกไม่ออกว่าจะทำอย่างไรแต่ก็จงจำคำของท่านพยายามที่จะทำตามให้ได้ในช่วงแรกเมื่อมีสาธุชนมาเข้าวัดเป็นหลักร้อยก็พยายามฝึกเจ้าหน้าที่ให้เข้าจัดระบบเลี้ยงอาหารให้ได้ทั้งร้อยเมื่อทำได้แล้วพอมีสาธุชนมาหลักพันก็ฝึกให้ผู้ที่มาก่อนเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจัดเลี้ยงให้ได้ทั้งพันต่อมาเมื่อได้หลักพันแล้วก็ฝึกเจ้าหน้าที่ให้จัดให้ได้หลักหมื่นเมื่อจัดหลักหมื่นได้แล้วก็มีความมั่นใจไว้ว่าถ้าสาธุชนมาเรือนแสนก็คงจัดเลี้ยงได้ไม่ยากจนมาถึงวันนี้สาธุชนก็มาวัดเป็นหลักแสนไปแล้วทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นอีกว่าถ้ามากันเป็นหลักล้านก็คงไม่เหลือบ่ากว่าแรงเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจทำแต่ความดีไม่ก่อเวรก่อภัยกับใครก็ต้องตั้งเป้าหมายคือการฝึก

0: ได้จากที่ไหนถ้าเราไม่เคยอาสาสมัครหรือว่าไม่เคยเป็นอาสาสมัครเข้ามาสร้างบุญเข้ามาสร้างกุศลให้กับผู้อื่นไม่เคยให้ความสะดวกไม่เคยให้ความสบายแก่ผู้อื่นถึงคราวเราต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นขึ้นมาบ้างใครจะมาให้ความสะดวกความสบายกับเราถ้าเราไม่เคยอำนวยความสะดวกให้แก่ใครเลยถึงคราวบวชเป็นพระก็หาคนตักบาตรคือหาคนตักบาตรก็ยังยากสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมีการเตรียมเอาไว้ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญที่ผ่านๆมาถือว่าเป็นการทำบุญหรือว่าทำความดีให้เกิดขึ้นถามว่าบุญคืออะไรบุญคือความดีเมื่อเราได้กระทำแล้วเรานึกถึงบุญนึกถึงกุศลที่เราได้กระทำเกิดอิ่มอกอิ่มใจกับสิ่งที่ตัวเองกระทำก็คือทำความดีนั่นเองเมื่อเราทำความดีแล้วจิตใจของเราก็สามารถที่จะไปสู่พระนิพพานได้เพราะว่านิพพานอยู่ไม่ไกลจากตัวเราเราจะนำตัวของเราให้ถึงพระนิพพานได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราฉะนั้นธรรมะที่อาตมาภาพได้หยิบยกมาในการเข้าพรรษาที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษามีเทศกาลทำบุญถวายข้าวตอกและนำในเรื่องการบำเพ็ญคือความอดทนหรือว่าการที่เราจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเราพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุวันนี้ด้วยอำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จงรวมกันเป็นตบะเป็นคารวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งดลบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
9: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
10: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพลงนี้มีท่วงทำนองที่อ่อนหวานไพเราะค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ Love Lies in My Heart และภาษาไทยคือแก้วตาขวัญใจโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะแต่คืนนี้เพลงแก้วตาขวัญใจจะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492ค่ะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการอสุนทรภรณ์เลยนะคะจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะสุขกันเธอเราคุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งรักเอ๋ยรักโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเมื่อมาอยากกลัวทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะเพลงที่คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องคือสุขกันเถราวรักเอ๋ยรักและที่เพิ่งจบก็คือเมื่อมาอย่ากลัวคุณศรีสุดารัชตะวันมีผลงานเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงเอาไว้มากมายนะคะและช่วงต่อไปนี้ศาสตราจารย์แพทย์ภูนพิษอมาตยกุลคุยกับคุณศรีสุดารัชตะวันเมื่อปี2528ค่ะที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: คนถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อพี่วินัยออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะคนที่อยู่ข้างเคียงพี่วินัยมากที่สุดออกมาด้วยทายที่จะเป็นใครเอ่ยได้เขาเปิดเพลงอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับหน้าที่แดงใครยกมือตอบครับมองไม่เห็นเลยครับสีดาต้องครับเพลงอะไรครับเพลงการมาริชนะครับใครร้องครับสีสุดาใช่ไหมครับถูกครับพี่สีดารัชตะวันครับขอเชิญครับ

0: เป็นไงครับฟังเสียงพี่ศรีสุดาแล้วสบายใจไหมฮะมันถึงใจดีเหลือเกินฮะลองฟังเสียงพูดดูบ้างสิครับพี่ศรีสุดาพูดผมว่า
1: วันนี้ไม่มีเสียงเลยค่ะเป็นหวัดนะ
0: ขนาดยังไม่เป็นหวัดนะครับลองให้ร้องต่อที่ร้องเมื่อสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวลองร้องสิฮะความสวยงามลองสิฮะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะด
0: ัง
1: ไป
0: เดี๋ยวจะดังเกินไปเห็นไหมไม่ต้องสอกหนึ่งนะครับไหนลองนี่สิฮะความสวยงาม
1: รักเร่รักเสน่ห์แห่งรักจับจวนนวลนุ่มนวลเสน่ห์ยั่วยวนที่จวนดวงใจเพลงนี้เป็นเพลงที่สูงมากเลยสุดเสียงเลย
0: ฮะในกระบวนเพลงทุกเพลงที่พี่ร้องเพลงนี้เพลงร้องสูงที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่เดิมทีเดียวมาเนี่ยก่อนที่พี่จะมาอยู่กับครูเอื้อเนี่ยครูก็ร้องพี่ก็ร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
1: ช้าบ้างเร็วบ้าง
0: แต่ลองเล่าให้ฟังสิฮะว่าเป็นยังไงมาก่อนฮะทีแรกฮะ
1: ที่จริงมาสมัครกับศุภราพรก่อน
0: ครับ
1: ทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์กลางแล้วก็พบกับครูแก้วครูแก้วทำที่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
0: อ๋อครับ
1: ก็ไปหาแกแล้วบอกก็อยากร้องเพลงครูแก้วก็พามาสมัครแต่ว่าตอนนั้นพวกพี่ๆยังอยู่ไม่มีตำแหน่งว่างสมัยนั้นไม่มีดาวรุ่งไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรต้องเข้าเป็นข้าราชการเลยก็เลยรออยู่ทีนี้ระหว่างที่รออยู่ก็คุณพจน์จารุวณิชทำงานอยู่ไปรษณีย์กลางเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: เห็นว่ามาสมัครร้องแล้วอยู่ที่เดียวกันก็เลยพาไปหัดร้องก็เลยอยู่คณะจารุกนกมาก่อนดังเกินไปค่ะเป็นนางเอกแล้วไม่เคยเรียบร้อยก็เลยให้เป็นผู้ร้าย
0: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนที่มาอยู่จารุกนกเนี่ย
1: ก็เจอเหมือนกันค่ะแต่ไม่ค่อยสนใจ
0: แล้วตอนนั้นน่ะแล้วมาสนใจเอาเมื่อไหร่ฮะ
1: สนใจเฉพาะเสียงเพลง
0: ค่ะอ๋อเห็นมั้ยนี่เสียงเสน่ห์เหมือนกันนะแล้วเมื่อตอนที่สอบเข้าอยู่กรมโฆษณาการเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จำได้ไหมทดสอบด้วยเพลงอะไรฮะ
1: เพลงคลื่นกระทบฝั่งดอกไม้ใกล้มือคะหนึ่งครวน
0: โอ้โหเพลงเด็ดๆตรงนั้นเลยฮะคลื่นกระทบฝั่งนี่เป็นเพลงเสียงสูงเป็นเพลงทำนองไทยเดิมใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ดอกไม้ใกล้มือที่เพลงช้
1: า
0: และคะหนึ่งครวนก็เสียงมีแฟลตมีชาร์ปอะไรตาม
1: ที
0: ่ควร
1: ซึ่งยากกินค่ะคือคะหนึ่งครวน
0: นะครับ
1: เวลาไปงานไหนคนให้ร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
0: ร้องเพลงคะหนึ่งครวนแล้วทำไมเป็นไปยังไงมายังไงฮะถึงได้กลายเป็นคนที่จำเป็นจะต้องร้องเพลงเร็วแล้วก็ร้องเพลงเสียงสูง
1: อันนี้ก็ต้องถือว่าหัวหน้ามีอัจฉริยะในทางพิสูจน์เสียง
0: ครับ
1: ค่ะเห็นแล้วว่าเสียงคนนี้ควรจะไปทางด้านไหนด้านไหนหัวหน้าก็แต่งเพลงให้ตามเสียง
0: จำได้ไหมเพลงแรกที่แต่งให้เป็นเฉพาะของพี่ศรีสุดาเลย
1: คือเพลงกามฤทธิ์นี่
0: แหละเห็นไหมฮะคือเพลงกามฤทธิ์นะฮะแต่แล้วผมเดาใจถูกเลยทีเดียวนะฮะเป็นเพลงพันเสียงตราหมาแดงนะฮะแล้วก็เป็นอีกด้านรู้สึกจะเป็นเพลงพรพรหมใช่เปล่าไม่ทราบ ผมอาจจะผิดเดี๋ยวคุณจารุรินจะว่าอีกนะครับ ยังไงก็ตามพี่ศรีสุดาเนี่ยเป็นตัวชูโรงคนหนึ่งทีเดียวของคณะสุนทรภพ

นั่นก็คือผลงานการขับร้องของคุณศรีสุดาราชตะวันนะคะเพลงแรกนั้นก็คือกามริดครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยนี่แหละสวรรค์คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและชายไร้เชิงที่เพิ่งจบไปนี้ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ร่วมกันแต่งแล้วเราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณศรีสุดากันต่อไปนะคะเพลงฟ้าเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสอนรักคุณเล็กโตปานและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและหนุ่มง้อสาวงอนคุณศรีสุดาขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงค่ะ

จะสังเกตได้เลยนะคะว่าคุณศรีสุดานั้นครูเพลงมักจะแต่งเพลงในจังหวะเร็วๆสนุกสนานก็เป็นไปตามบุคลิกและน้ำเสียงลีลาการขับร้องของคุณศรีสุดานั่นเองเพลงรำวงก็เยอะค่ะอย่างเช่นรำวงชวนเกี่ยวหม่อมราชวงศ์กุสทินสนิทวงศ์แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะรำวงสาวบ้านแต้คำร้องโดยธรรมนูญแสงรังสีทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและรำวงสยามเมืองยิ้มอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสริแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นอกจากรำวงแล้วคุณศรีสุดาก็ยังมีเพลงตะลุงด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่แน่นอนก็จะต้องขับร้องกับคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะเพลงตะลุงเร่เพลงนี้คุณเล็กโตปานแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
10: นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณ10,000แห่งทั่วประเทศเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริต พื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมดำเนินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลสารพงมารายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งแพ่งและอาญาน
11: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทั้งนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่ายโดยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ช่วงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งคำร้องในเพลง London Dairy Air หรือ Danny Boy คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงตำรวจตระเวนชายแดนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482นะคะชื่อเพลงเห็นแต่เงาโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องนำ

นั่นคือเพลงเห็นแต่เงาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482และวงกรมประชาสัมพันธ์นำมาขับร้องบรรเลงเพราะมีช่วงหนึ่งที่ท่านมารักษาการอธิบดีกรมโฆษณาการค่ะก็เลยให้นำเพลงของท่านมาบรรเลงขับร้องสองเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเพลงที่พรานบูนแต่งเองร้องเองเราจะฟังสองเพลงค่ะคืนหนึ่งยังจำได้และหวนให้ใจหาย

หนึ่งยังจำได้หัวใจยังจำคืนรักฝากคำคืนหวานล้ำคำชื่นคืนเธอกับฉันอยู่รวมร่วมกันคืนนั้นทั้งคืนเตือนมิให้เป็นอื่นคืนหนึ่งนั้นยังจำคืนหนึ่งยังจำได้อยู่ใกล้ลำพังสองต่อสองนั่งสองเราฟังพลอดพรำพูดแต่เรื่องรักรักหลายครั้งนักรักรักเราย้ำกระซิบรักรักซ้ำยังจำคืนหนึ่งได้จนดึกดาวเคลื่อนจนเดือนดึกคล้อยหนาวน้ำค้างทางคล้อยเราหนาวเราคอยนั่งแนบแอบกันปกกอดเราอ้อนเราออดรำพันซ่อนอยู่ในแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นจำมา

ลุกลืมคืนนั้นลืมไม่ได้รักเพียงคืนหนึ่งจูงจิตคิดถึงรักคงทวงไหนคืน

คืนแล้วปลุกปลื้มคืนนั้นลืมไม่ได้รักเพียงคืนหนึ่งจูงจิตคิดถึงรักซึ่งดวงในคืนหนึ่ง

สองเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่พรานบูนแต่งในละครและท่านก็ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงด้วยตัวของท่านเองด้วยนะคะและคืนนี้เราจะมาลองดูกันว่าครูเพลงท่านใดที่ทั้งแต่งเองแล้วก็ขับร้องบันทึกแผ่นเองด้วยเริ่มที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์ลิขิตที่มืดมนต่อด้วยในห้วงน้ำตาและดอกไม้ป่าคุณประเทืองบุญยประพันธ์แต่งเองและขับร้องเอง

ังอยู่แต่เพียงผู้เดียว

ไว้ให้ช้ำใจไม่เลี้ยงมามองทิ้งเธอให้มองผู้เดียว

ต่อไปคือครูเบนจามินค่ะชื่อจริงคือตุ้มทองโชคชนะนอกจากท่านจะแต่งให้นักร้องอื่นขับร้องแล้วนะคะเพลงสนุกสนุกท่านก็จะขับร้องเองค่ะอย่างเช่นเพลงดังๆก็คือรักแท้จากหนุ่มไทยเพลงที่สองพม่าร่ายรำครูเบนจามินขับร้องกับคุณประชุมพุ่มสิริเพลงที่สามคือเพลงรู้ทันครูเบนจามินขับร้องคู่กับคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

0: วัสดีลาก่อนนะครับ
1: ท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนนะคะเริ่มกันได้เพลงนักร้องเมืองไทยต่อด้วยรักแปลกพิลึกและคำอุทธรณ์ของเจ้าด่างครูนครมงคลายนขับร้องบันทึกแผ่นเองค่ะ

รองให้เหมือนเขาหากว่าชอบแบบของสุเทพนะท่านต้องมันหัดร้องเบาๆแล้วต้องหัดทำลูกตาเศร้าๆร้องให้เสียงเบาๆทำในตาซึมๆคุณละโซมมากไปแล้วรู้ไหมแก้วตาผมชักระอาเต็มทีกันจะทอดทิ้งหรือก็ไม่ดีจะขาดไมตรีคุณเห็นได้ทียิ่งขี่แพ้ไล่หากว่าชอบแบบชรินงามเมืองเขากระเดื่องประเภทนักร้องรูปหล่อ

ยังมีครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติท่านเป็นนักร้องมาก่อนค่ะต่อมาเมื่อมาประพันธ์เพลงก็มีผลงานเพลงมากมายและท่านก็ยังขับร้องเองในบางส่วนด้วยฟังเพลงทำไมเดินเซต่อด้วยลมเสียและเพลงที่สามสวรรค์แดนไทยเพลงนี้ครูพยงมุกดาขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดค่ะทั้ง3เพลงนี้ประพันธ์โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่เราจะมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในเรื่องของการเจริญสมถะและวิปัสสนาในวันนี้เพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในงานของมูลนิธิที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันที่30สิงหาคม2569นี่คืองานวันบุรพาจารย์เขาจะนำธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์นั่นก็คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาเป็นเทคนิคที่เราจะใช้กายใช้รูปใช้กันทั้ง5เห็นอย่างไรในกายในรูปนี้เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาขอเชิญรับฟัง
2: ในตัวของเราประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ารูปตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ประกอบอยู่ที่จิตใจของเรารู้เห็นความจริงเรื่องของทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเมื่อเราเป็นเช่นนั้นเราต้องภาวนาต้องหัดภาวนาต้องหัดปฏิบัติอย่างให้เห็นรูปนี่ก็เกิดจากปัญญาที่เป็นโลกุตระมันจึงจะเห็นรูปนี้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นปัญญาโลกุตระไม่เกิดก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนหมอเหมือนพยาบาลนี่เขาก็เห็นเหมือนกันตรงนี้เป็นเนื้อตรงนี้เป็นหนังเขาก็รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ของหมอของพยาบาลนั้นรู้ในเรื่องสรีระร่างกายปัญญาโลกุตระไม่เกิดปัญญาโลกุตระจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วพิจารณาตรงไหนมันก็เห็นชัดไปหมดมันปล่อยวางได้มันละได้มันทอดทิ้งได้ด้วยใจนะใจมันทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารทิ้งวิญญาณอย่างเราพิจารณารูปนี่คือร่างกายของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุ4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ

คือส่วนที่เป็นเข้มแข็งทั้งหมดมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดอันนี้เป็นส่วนน้ำส่วนเป็นลมเป็นไฟส่วนเป็นไฟก็คือไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่แหละเป็นธาตุไฟธาตุลมคือลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นธาตุลมอยู่ที่ไหนธาตุลมอยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันธาตุไฟก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุดินก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุน้ำก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุทั้งสี่นี่เรียกว่ารูปคือร่างกายของคนเราก็เห็นชัดลงไปว่าโอ้นี่กายเรานี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเหรอมันไม่เที่ยงเพราะมีเกิดมีแก่อยู่มีเก็บมีตายอยู่มันไม่เที่ยงเอาพิจารณาลงไปสิว่ามันไม่เที่ยงเพราะเหตุไรเหตุที่มันยังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เรายึดถือเราสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเราอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ชัดเห็นจริงแจ้งกระจ่างแล้วการที่เราจะมาเห็นรูปนี่ชัดเจนเวทนาชัดเจนสัญญาชัดเจนสังขารชัดเจนวิญญาณชัดเจนต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธินั่นแหละมีสมาธิแล้วปัญญาถึงเกิดปัญญานี้สามารถปล่อยวางได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นชัดรู้แจ้งในใจได้ปล่อยวางได้ละความยึดถือได้คือยึดถือในรูปยึดถือในเวทนายึดถือในสัญญานึกถึงในสังขารระลึกถึงในวิญญาณนี่มันเห็นชัดหมดรูปก็เห็นชัดเวทนาก็เห็นชัดเราเห็นชัดในใจของเราเมื่อเราเห็นชัดในใจของเราว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายเนี่ยมันมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งได้มันดับไปได้เราก็เห็นชัดว่ากายนี้เป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ากายเป็นของไม่ควรเข้าไปยึดถือไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายว่ากายของเราให้เห็นชัดลงไปว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเกิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยตกอยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงพอมันเกิดขึ้นมันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่จนผมงอกจนฟันหลุดปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เดินไปเดินมาก็เหนื่อยผม

มันก็ไหลเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้นอกจากเราเห็นความจริงเราปล่อยวางเท่านั้นเองว่าขันธ์ของเรานี้มีรูปเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราให้เราเห็นชัดลงไปในใจของเราว่าตัวเรานี้อยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงอย่างที่เกิดมาก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อมาก็เป็นคนวัยกลางคนต่อมาก็เป็นคนมีอายุมากขึ้นต่อมาก็มีแก่มีเฒ่ามีชรามีตายเป็นที่สุดเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์กายเนี่ยเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ในรูปนี้ก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเข้าไปยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต้องเห็นชัดเห็นว่าโอ้มันไม่ควรยึดควรถือเพราะว่าส่วนไหนส่วนไหนมันก็ไม่มีตัวของเราส่วนไหนส่วนไหนก็ไม่เป็นตัวของเราหนังก็ไม่เป็นตัวของเราเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราเรามาหลงยึดถือเอาไว้เฉยๆกระดูกก็ไม่ใช่ของเราให้เห็นชัดลงไปให้ปล่อยวางให้ได้ให้ละความยึดมั่นถือมันได้เพราะกายนี้เป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เลยตาเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหมจมูกเป็นของเราไหมในสมมุติโลกว่าเป็นตัวของเราแต่ในบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวของเราตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันจมูกปากทวารหนักทวารเบาตัวตนร่างกายทุกส่วนนี้ไม่ใช่ของเราที่เราจะยึดถือเอาได้ว่าอย่าเก็บนะมันก็ไม่เก็บอย่าเก็บนะมันก็เจ็บมันก็ตายอย่าตายนะมันก็ตายไม่มีตัวตนจะยึดถือเอาได้ไหมยึดถือไม่ได้สักอย่างละความยึดความถือได้หมดไม่มีอันไหนที่จะไปถือเอาว่าเป็นนี่ของเราเป็นกีรังยั่งยืนได้สักว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เก็บตายไปว่าเป็นของเราอันนี้สมมุติโลกว่าเป็นของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราอันนี้สมมุติโลกเรียกกันอย่างนั้นแต่บัญญัติธรรมของพระเจ้าไม่เรียกอย่างนั้นไม่มีตัวตนพระองค์ว่าไม่มีตัวตนเราไปยึดเสือตรงไหนว่ามันเป็นตัวของ

คือความไม่เข้าใจในความจริงถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นอย่างที่อธิบายมานั้นก็จะเห็นชัดด้วยใจของเราเองเราก็สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราวางได้คุณธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์เกิดขึ้นในตัวของเราเราปล่อยวางได้หมดก็เป็นพระอรหันต์เราปล่อยวางไม่หมดก็ยังยึดถืออยู่ถ้าปล่อยวางหมดแล้วละความยึดมั่นถือมั่นได้มากทีเดียวตัวตนของเรานี่ไม่มีอะไรส่วนไหนที่จะเป็นของเราจริงๆท่านจึงว่าอัตมนาไม่มีอะไรเป็นของที่จะเข้าไปว่านี่เป็นของเราอันนี้เป็นตัวตนของเราอัตมนาผู้มีใจเป็นของของตนคนที่จะไม่มีใจเป็นของของตนก็นั่นพระอริยบุคคลนั่นเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวของเราเลยถ้าเราเห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวของเราเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละเรียกว่าเราเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นชัดในใจว่าตัวตนอันนี้ไม่เป็นของเราแต่ตอนนี้เราก็ยังยึดถืออยู่เพราะปัญญาเรายังไม่แก่กล้าปัญญาโลกุตระนะไม่ใช่ปัญญาเรียนรู้ปัญญาที่เกิดจากสมาธิถ้ามีปัญญานั้นแล้วสามารถพิจารณาให้เห็นชัดในตัวตนได้ทีเดียวเห็นชัดในความเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณละได้หมดปล่อยวางได้หมดทิ้งได้หมดรู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ชัดอยู่ในใจตลอดไม่หลงไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆเราจะเห็นได้ไหมเห็นได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นชัดได้เราปล่อยวางได้เราละความยึดมั่นถือมั่นได้เราจำเป็นต้องหัดสมาธิหัดสมาธิแล้วก็พิจารณาตัวตนเราเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ยึดตรงไหนยึดตรงรูปมันก็รูปก็แก่เท่าสราภาพตายไปยึดหนังก็ไม่ได้ยึดกระดูกก็ไม่ได้ยึดเนื้อ

ส่วนไหนเป็นตัวของเราหนังก็ไม่ใช่ตัวของเราแล้วกระดูกก็ไม่ใช่เป็นตัวของเราแล้วเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะดูตรงหนังคนสวยปานไหนก็ตามถ้าลอกหนังออกแล้วนี่ความสวยมันหายไปหมดเห็นแต่เลือดแดงๆนั่นแหละเห็นแต่เนื้อจะไปยึดถือเอาเนื้อก็ไม่ได้เนื้อมันก็เปื่อยผุพังไปเหมือนกันเห็นกระดูกกระดูกก็เป็นของที่ไม่มีจิตมีใจแล้ววะนี่จิตใจไม่ยึดถือเอาแล้วก็วางความสำคัญในใจออกไปอีกนี่แหละให้พิจารณาดูให้ดีคนสวยปานไหนก็ตามข้าวหนังออกหมดแล้วความสวยไม่เหลืออยู่เลยอันท่านจึงบอกว่านี่มันเป็นสมมุติโลกแต่ดูปัญญาธรรมแล้วไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่สวยมันไม่งามเมื่อมันไม่สวยไม่งามเราก็ตบแต่งให้มันทรงความสวยความงามเอาไว้แต่ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนไปห้ามไม่เลยว่าไม่ฟังไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่แหละคือของที่เราควรจะปล่อยวางได้แล้วยึดเอาไม่ได้หรอกถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญาโลกุตระเห็นชัดเห็นชัดในตัวตนของเราละความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าส่วนไหนไม่เป็นของเราสักอย่างเลยเนื้อก็ไม่เป็นของเราหนังก็ไม่เป็นของเรากระดูกก็ไม่เป็นของเราเรายึดถือไม่ได้เลยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่เหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละท่านจึงให้พยายามพิจารณาเข้าไปที่ตัวเรานี้เรายึดอยู่ตรงไหนเราถืออยู่ตรงไหนเราสำคัญมั่นหมายอยู่ตรงไหนเราหลงตาก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้ลิ้นก็ไม่ได้ทุกส่วนเรายึดถือไม่ได้เลยยึดถือเอาว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้สักวันหนึ่งก็ต้องเห็นชัดว่าเราต้องแก่ต้องเฒ่าต้องตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์

มันเป็นอนัตตาเห็นชัดลงไปพิจารณาลงไปที่ตัวเราเราจะเอาส่วนไหนเป็นคนเราจะเอาส่วนไหนเป็นตัวเราเอาไม่ได้สักอย่างเราจะเอาอะไรเป็นตัวเราเอาไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเรามันไม่มีของของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเราอันนี้แหละให้พิจารณาให้ดีพิจารณาเห็นโทษของความเกิดความแก่ความเกี่ยวความตายนี่แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันหนึ่งๆให้เราพิจารณาถึงความจริงอันนี้เราก็จะไม่หลงยึดถือในโลกอันนี้เราก็ปล่อยวางหมดถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตใจเราพ้นนะแต่กายมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่ใจมันพ้นแล้วพ้นจากอะไรล่ะพ้นจากทุกข์เห็นชัดในใจแล้วว่ากายนี้เป็นทุกข์กายนี้ตกอยู่ใต้ความทุกข์เห็นชัดอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นทุกอย่างความยึดความถือก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปในที่สุดก็ไม่ยึดถืออะไรเลยอันนี้คือมาพิจารณาร่างกายด้วยสติปัญญาประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ไม่เป็นของเราเลยอาการ32ท่านเรียกอาการ32ก็คือตาหูนั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆให้พิจารณาให้ดีให้เห็นชัดลงไปว่าตัวตนของเรานี้ไม่มีส่วนไหนที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าส่วนนี้แหละเป็นของเราส่วนนี้แหละเป็นของเราเรายึดถือเอาไม่ได้เราปล่อยวางจึงถูกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นได้คนจะปล่อยวางได้มันต้องบรรลุมรรคผลถ้าบรรลุมรรคผลก็ปล่อยวางได้เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะคิดว่าเราจะอยู่อายุ100ปีไม่แน่หรอกบางที50ปี60ปีก็ตายแล้ว70 80ก็ตายแล้วยังไม่ถึง100ปีก็ตายแล้วอันนี้ท่านให้เห็นชัดท่านไม่ให้หลงไม่หลงยึดถือยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราไม่ให้ยึดถือให้ยึดถือแต่ว่าทำคำสอนของพระเจ้านี่เป็นจริงส่วนไหนก็เป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปก็คือตัวตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหลือแต่จิตวิญญาณที่จะต้องไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ถ้าไม่เกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ได้สำเร็จพระอรหันต์ก็เข้าพระนิพพานไปเลยอย่างนี้แหละอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราควรจะพิจารณาให้เห็นชัดอย่าพิจารณาไปที่อื่นพิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละเราต้องเลี้ยงดูมันทุกวันให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินให้อยู่ให้นอนให้พักให้ผ่อนให้เดินไปนั่นมานี่ทำงานนั่นนี่นี่แหละคือความที่ไม่เป็นไปตาม

แก่มีเก็บมีตายหมดทุกคนใครไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายเมื่อไม่มีแล้วทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นไม่ได้พระนิพพานเท่านั้นไม่เกิดปุถุชนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะมีกิเลสอยู่กิเลสบดบังใจอยู่ก็ต้องมีเกิดขึ้นถ้าเราเห็นชัดเราก็จะสบายใจถ้าเรายังเห็นไม่ชัดก็พอคำทางถูกว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆจะซื้อส่วนไหนเป็นความจริงแน่นอนมันไม่ได้เราต้องเร่งปฏิบัติทำความภาคความเพียรให้ปัญญาโลกุตระเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถชำระกายชำระใจชำระใจให้บริสุทธิ์ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาโลกุตระถึงจะเห็นชัดถ้าปัญญาโลกิยะก็เห็นตำราคัมภีร์เห็นความรู้ความเรียนเข้าทางคำสอนได้แต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์เราต้องพิจารณาเห็นว่ามันไม่ยึดไม่ถือนั่นก็เห็นชัดลงไปในใจของเราใจของเราก็จะหมดความวิตกกังวลนู่นนี่เพราะเราเห็นชัดแล้วเราวางได้แล้วเราละได้แล้วเราก็จะเห็นความจริงอันนี้ว่าไม่มีส่วนไหนในตัวนี้ที่จะเป็นของเราที่จะเป็นตัวตนของเรามันไม่มีมันมีแต่เป็นของคนอื่นเป็นของลูกเป็นของหลานเป็นของเหลนเป็นของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่เข้าของเงินทองมันยึดติดอยู่ในพวกนั้นมันไม่ยึดติดอยู่ในใจมันไม่ยึดติดเลยในใจนี่มันจึงจะเป็นปัญญาที่ละที่วางที่ถอดถอนออกจากใจได้กิเลสก็หมดไปถ้าเรายังยึดอยู่ใจก็ไม่เป็นของเราเป็นของลูกของหลานเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของเข้าของเงินทองมันติดอยู่ตรงนั้นมันพอใจอยู่ตรงนั้นมันหลงอยู่ตรงนั้นถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ต้องมีอยู่เกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่บุญบารมีหรือว่าคุณธรรมของเราถ้าเป็นโสดาบันมันก็เกิดอีกเกียรติชาติท่านเองถ้าเป็นพระสกิทาคามีเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่ชาติเดียวถ้าเป็นอนาคามีไม่มาเกิดในภูมิมนุษย์แต่เกิดอยู่ในสุทาวาสพรหมโลกมีอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุสัตสีกริธานี่ไปเกิดอยู่พวกนี้แต่ถ้าเราพ้นทุกข์ไปจนไม่มีอะไรไม่มีกิเลสอะไรในใจเลยไม่มีราคะไม่มีโทสะ

โมหะก็ไม่มีในใจของพระอรหันต์ท่านว่าไว้อย่างนี้เพราะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าราคะโทสะโมหะในใจของเรามีไหมถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมก็ต้องมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นต่ำก็ยังมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นสูงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใจเป็นของตนนั่นมันไม่เป็นใจไม่เป็นของคนอื่นใจเป็นของลูกของหลานของบ้านของเมืองของตัวของตนใจเป็นอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในอำนาจของเราเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาให้ดีใครควรไต่ตองอยู่เรื่อยๆกลับไปบ้านแล้วก็ต้องไต่ตองว่าโอ้ส่วนนี้ท่านว่าไม่เป็นของเราก็ต้องใจพิจารณาตั้งใจพิจารณาให้ดีพอพิจารณาแล้วก็จะเห็นชัดลงไปอยู่เรื่อยๆมันก็ค่อยวางไปวางไปในที่สุดเราก็เป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงได้ใจเราก็สบายเย็นสบายมีความสุขมากที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรายึดเราถือเพราะใจไม่เป็นของเรายังเป็นของคนอื่นอยู่เป็นของสิ่งของของอยู่เป็นของเงินของทองอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีได้แต่ว่าอย่ายึดถื

ความมีใจเป็นของตนต่างหากเป็นของที่แน่นอนกว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใจเป็นของตนนั่นมีใจเป็นของตนมีใจอยู่ในอำนาจของตนมีใจปล่อยวางมีใจไม่ยึดถือไม่สำคัญไม่เห็นความเป็นไปของสังขารร่างกายให้เห็นชัดให้เห็นว่าสังขารร่างกายนี้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสกิเลสคืออะไรคือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความประทุษร้ายโมหะความหลงไม่รู้ในอริยสัจสี่หรือวิชชาเราพิจารณาให้เห็นกายนี้ให้เห็นใจนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาก็ชัดเจนขึ้นมาอีกแล้วเราก็บังคับใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไปยึดถือใจมันก็วางแหละวางความยึดความถือแล้วให้พยายามไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้คุณธรรมระดับนี้ยังได้เป็นโสดาบันนี่เราก็รู้แล้วว่าโอ้กายนี้มันประกอบด้วยธาตุสี่นี่เองเราละได้เราพิจารณาได้ให้ใจของเราวางได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติปัญญาใคร่ควรไตร่ตรองหาเหตุหาผลไม่ให้หลงอยู่ถ้ายังหลงอยู่มันก็ไปไม่ได้เอาพระนิพพานไม่ได้มันก็ติดอยู่ในโลกสงสารนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ถ้าใครยังไม่บรรลุการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีถ้าใครบรรลุแล้วก็สั้นเข้าไม่ไปเกิดในภพอันต่ำเกิดในภพอันดี

แต่ถ้าไม่บรรลุเลือกเกิดไม่ได้แล้วจะเกิดเป็นอะไรเป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นเป็นจิ้งจกทุกแกเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราจะไปยึดถือเอาไหนเราได้ยินเสียงทุกแกก็แก

ถ้ายังยึดอยู่ก็ทุกข์จะมีอยู่หมายถึงทุกข์กายทุกข์ใจยังมีอยู่ต้องไม่ยึดต้องไม่ถือต้องปล่อยวางต้องละต้องเลิกต้องเพิกต้องถอนจิตใจของเราออกจากกองทุกข์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดคนเราถ้าไม่บรรลุมรรคผลที่เกิดโอ้โหนับภพนับชาติไปทั่วนะเป็นหมื่นแสนกับนั่นถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์เราก็ยังไม่รู้ไม่หลุดพ้นอยู่เราต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบรรลุธรรมมันก็สามารถเกิดได้ไม่เกิดเกียรติชาติตัวเองนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเลยไม่เกิดในภพไหนเลยแต่ถ้ายังเป็นพระเรียบคันบุคคลโสดาบันอยู่เราก็ต้องมีเกิดอยู่แต่ว่าเกิดน้อยเกิดเพียงเกียรติชาติอย่างช้าที่สุดเกียรติชาติเท่านั้นเองเราก็ต้องได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ลำบากต้องเกิดต้องแก่เก็บตายนับกับนับกันไม่ถ้วนดูแต่พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่รับพยากรณ์มาก็ต้องเกิดอยู่อีกต้องเป็นสี่อสงไขยแล้วนะแสนมหากัปนะพระพุทธเจ้ากัปนี้เป็นกัปสุดท้ายของพระองค์กัปที่แสนนี่เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ก็ลงมาเกิดพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังเบื่อหน่ายขายความยินดีเหล่านั้นออกไปบวชออกปฏิบัติทดลองหมดวิธีการในโลกนี้ที่เขานับถืออยู่มีศาสนาอะไรบ้างพระองค์ปฏิบัติตามหมดทดลองดูหมดเรียกว่าทุกขละกิริยาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้แต่พระองค์มากำหนดลมหายใจเข้าออกร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นเพราะกินอาหารแต่ก่อนทำทุกอย่างแม้อาหารก็ไม่กิน

แต่พระองค์ทำทุกอย่างแล้วไม่บรรลุไม่สามารถชำระกิเลสได้ราคะโทสะโมหะยังมีอยู่พระองค์ก็หาวิธีในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กก็หัดสมาธิโดยการเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนนั้นยังไม่มีพุทโธมีแต่ลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์ก็บรรลุฌานพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นมาปฏิบัติที่ใต้ต้นโพธิ์จิตสงบเห็นความวุ่นวายเห็นความยุ่งยากปัญหาต่างๆพระองค์ก็ปล่อยวางเมื่อสมาธิสูงสุดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยวางฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พระองค์บรรลุหมดเลยพอพระองค์ได้ฌานที่สี่พระองค์รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอัตภาพตัวตนในความยึดถือของเราในที่สุดพระองค์ก็จะรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ก็จะรู้เองดูเองไม่ได้เรียนจากสำนักครูบาอาจารย์อื่นนี่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้อยู่แค่เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังคิดถึงคนอื่นคิดถึงว่าจะช่วยเขายังไงก็แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ฟังที่เคยมาอุปถากท่านอยู่ท่านก็เสด็จไปที่เมืองพาราณสีก็ไปหาที่ปัญจวัคคีย์อยู่ก็แสดงธรรมให้ฟังครั้งแรกเขาไม่ฟังนะแต่พระองค์บอกว่าเราเคยพูดอย่างนี้มาไหมว่าได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าในสมัยที่อยู่ด้วยกันเขาเออเราไม่ได้เคยได้ยินเพราะพุทธเจ้าไม่ได้โกหกพอตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังก็แสดงธรรมอริยสัจสี่ธรรมจักรวัฒนสูตรเทศธรรมจักรวัฏสูตรอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดเราสวดกันอยู่ทุกวันที่เป็นธรรมจักรวัฏสูตรอนัตตลักขณสูตรเราเห็นพระองค์ตัดให้ละเอียดผู้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในสุดได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยในพรรษานั้นมีพระอรหันต์60องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าเป็น61องค์พอออกพรรษาแล้วก็ไปเผยแผ่ศาสนาไปเผยแผ่ศาสนาช่วยกันไปคนละทางไปตกไปด้วยกันทั้ง2องค์ไปคนละองค์ไปคนละทางช่วยโปรดคนอื่นให้คนอื่นพ้นทุกข์ไปได้ให้คนอื่นได้บรรลุมรรคผลไปได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราบรรลุมรรคผลเราจะรู้เลยว่าโอ้ใจเรานี่มีความมั่นคงดีใจเราไม่วุ่นวายใจเราสงบใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งพอมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราสามารถเอามาพิจารณาได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเอามาพิจารณาไม่ขึ้นพิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่ชัดเจนต้องพยายามหัดสมาธิให้ดีหัดสมาธิให้มีกำลังหัดสมาธิจนได้ฌานสี่นั่นหรือว่าได้อัปปนาสมาธิก็สามารถที่จะพิจารณาลงไปว่ากายนี้มีคนเข้าไปยึดถือก็จะเห็นชัดลงไปแต่ต้องมาฝึกหัดซะก่อนฝึกหัดเข้าฌานฝึกหัดปฏิบัตินี่แหละหรือหัดสมาธินี่แหละหัดไปให้มันชำนิชำนาญให้มันคล่องแคล่วดีงามเราจึงจะพิจารณาเห็นความทุกข์อันนี้ได้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นชัดแต่ถ้าจะเห็นชัดจิตก็ต้องเป็นสมาธิชั้นสูงมันเป็นสมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาคือพวกเราเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามาสมาธิขั้นสูงมันก็สูงขึ้นไปจิตใจเราก็ละเอียดลงไปกำลังในจิตเขาก็มีก็เห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
เห็นชัดอย่างนี้เห็นกิเลสทั้งหลายเห็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวเราความโลภคืออยากได้ไม่มีเขตจำกัดความหลงก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันมันทำให้หลงทางอยู่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้แม้มานั่งอยู่ที่นี่ก็มีความยึดความถืออยู่ยังไม่หมดแต่ถ้าได้สุราปันมันก็เบาใจขึ้นในการที่จะเกิดแก่เกิดตายก็สบายใจขึ้นถ้าปฏิบัติให้สูงขึ้นไปกว่านั้นมันก็ยิ่งประเสริฐเลิศล้นล่ะพอให้มันได้อันนี้คือหลักที่เราจะต้องพิจารณาการที่จะทำสมาธิให้มีกำลังก็อย่างที่อาตมาพูดมาแล้วต้องทำเราจะเห็นแก่หลับแก่นอนตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็นั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันทุกวันนั่งทุกวันสมาธิก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นพอสมาธิดีเต็มที่ปัญญาก็เกิดเลยพอปัญญาเกิดก็ตรัสรู้ทำได้บรรลุมรรคผลได้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะพูดยังไงก็ไม่ก็ว่าไม่บรรลุหรอกจะพูดยังไงทำยังไงมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาโลกุตระเกิดปุ๊บละได้ทันทีเห็นชัดเห็นจริงว่ากายนี้เป็นของที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ถ้วนเห็นชัดลงไปว่าโอ้ควรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้เสียให้ละความหลงความมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายในโลกทั้งหลายในความวุ่นวายทั้งหลายใจเราปล่อยวางแล้วละแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปขอให้หลวงปู่รุ่นมีอายุยืนร้อยกว่าปีหลวงปู่รุ่นบอกว่าเอาแน่กับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะไปวันไหนรับขันนิมนต์ไม่ได้หรอกนั่นหลวงปู่รุ่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงส่งท่านก็รับว่าไม่ได้มหาบพิตรเอาแน่กับมันไม่ได้มันจะไปวันไหนก็ไม่รู้ท่านไม่กล้ารับขันนิมนต์นี่ท่านเห็นจริงแล้วจะอยู่จะตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาไม่รู้ว่าเวลาไหนมันจะตายกำหนดไว้ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดได้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันตายของเราต้องเดินทางไปกุสินาราสามเดือนเดินทางก่อนจะถึงกุสินาราไม่ใช่เดินธรรมดาเป็นท้อง

แล้วศาสนาอยู่กับใครบ้างตราบใดที่พวกเธอยังปฏิบัติมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราพิจารณาอะไรพิจารณามรรคแปดทำตามมรรคแปดถ้าทำตามมรรคแปดอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์

ถ้าเราได้บรรลุละเอียดกว่านั้นอีกเราก็สบายขึ้นไปละเอียดกว่านี้ถ้าเราไม่ทิ้งเราภาวนาไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำติดต่อกันมันก็ยิ่งละเอียดลงไปมรรคแปดนี่มันไม่มีในที่อื่นถ้าในศาสนาไหนลัทธิครูทั้งหกที่มากอยู่ในอินเดียนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำตามมรรคแปดเมื่อไม่ทำตามมรรคแปดศาสนาคือพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจนั่นถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ว่าศาสนาไหนถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดดังที่ว่ามาแล้วนั้นให้ชัดเจนลงไปให้แน่นิ่งลงไปให้แน่วแน่ลงไปจิตต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมณะที่หนึ่งคือสุรบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์นะมีในศาสนาของพุทธเจ้าเราพระองค์กำหนดไปตั้งเก้าอสงไขยไม่มีศาสนาไหนที่ทำหรือสอนมรรคแปดเลยถ้าสอนตามมรรคแปดได้นั้นศาสนานั้นจะมีพระอรหันต์ได้จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มรรคแปดที่เรากำลังฝึกหัดอยู่นี่หัดให้ได้หัดให้ดีหัดให้มันบริสุทธิ์

เราต้องหัดประจำหัดจนจิตของเราเข้าถึงธรรมมันไม่ได้บอกละบรรลุธรรมขั้นขั้นนี้แต่ว่าใจเราก็รู้ว่าเราส่วนนี้เราละได้ส่วนนี้เรายังละไม่ได้ก็ต้องเอาคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติมากระทำตามมาพื้นตามอยู่เรื่อยหัดอยู่เรื่อยให้ฐานให้สมาธินี่เกิดขึ้นยืนอยู่ก็มีสมาธินั่งอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิเราหัดได้เลยยืนอยู่แล้วก็หัดได้นอนอยู่แล้วก็หัดได้นั่งอยู่แล้วก็หัดได้เดินอยู่แล้วก็หัดได้หัดจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราได้ทุกอิริยาบถเราแน่นอนเลยเราหนีพ้นจากกองทุกข์ได้เลยเราไม่ตกต่ำเลยไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรเราก็ไม่ตกต่ำนี่แต่ดีทั้งนั้นขอให้หัดไปเรื่อยอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเพียรอยู่เสมอเสมอเรียกว่าสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบให้มีความเพียรอยู่เรื่อยให้ทำอยู่เรื่อยให้หัดไปเรื่อยเราจะสบายที่สุดเราจะไม่หลงในโลกวัฏสงสารอันนี้เราจะปล่อยวางความเป็นไปของโลกนี้ได้แน่นอนเพราะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือให้พยายามปฏิบัติง่ายก็ตามยากก็ตามให้พัฒนาไปให้ภาวนาไปเรื่อยอย่าถอยเพราะหลักการสอนของพุทธเจ้ามีครบถ้วนอยู่แล้วมรรคแปดนี่มีในศาสนาในศาสนานั้นเป็นสมณะที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสนาพุทธเจ้านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติตามคนที่มาปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ใช่คนพุทธทั้งหมดนะหมายว่าคนที่เป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นมาปฏิบัติทำตามคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้มรรคบรรลุมรรคผลเหมือนกันก็ปล่อยวางเหมือนกันละได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัตินะมันก็เห็นชัดในตัวของเราว่าโอ้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเสียโดยเอาใจ

ทอดทิ้งวางจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ด้วยการฝึกสมาธินี่แหละให้ชำนาญให้มันเป็นให้มันได้ให้มันละได้ละรูปได้ละเวทนาได้ละสัญญาได้ละสังขารได้ละวิญญาณได้แม้แต่ใจก็ยังไม่ใจก็ยังไม่เที่ยงเหมือนไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เป็นของเราถ้าเราทำใจให้เที่ยงทำใจให้บรรลุมรรคผลหรือทำใจให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เราก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนได้ทำได้ทำได้ทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะไม่ได้เรียกว่าศาสนาอื่นศาสนานี่หรอกคนที่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้ดีหมดทุกคนได้ความพ้นทุกข์หมดทุกคนส่วนถือศาสนาอื่นพวกก็ไม่รังเกียจพวกก็สอนเอาถ้าอยากปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลตามมีจำนวนมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่ศาสนาพุทธศาสนาใดก็ตามถ้าไปปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นบุคคลนั้นจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จากกองทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็บรรลุไม่ได้มันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณานึกบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นเบื้องต้นขอให้ว่าใจเราอยู่กับพุทโธตลอดไหมหรือว่าใจเราฟุ้งซ่านอยู่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่ได้สมาธิแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าหมดจากใจความยึดมั่นถือมั่นไม่มีในที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลในศาสนาของพระเจ้าได้ขออย่างเดียวว่าเราตั้งใจไหมถ้าเราตั้งใจทำตามนั่นโอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็มีมากมันไม่ได้เลือกพระเลือกเนรเลือกญาติโยมนะไม่เลือกศาสนานะถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ได้จิตไม่เป็นสมาธิก็มีสมาธิขึ้นมาได้จิตไม่มีมรรคมีผลจิตก็บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆละความยึดถือได้หมดนี่แหละก็ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์

0: ถ้าทำจิตให้สงบอย่างมากตายแล้วไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส่วนอื่นเรื่องอื่นมีสุขอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นถึงพระนิพพานแล้วจะเห็นความสุขเหนือความสุขก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเห็นความสุขเหนือความสุขความสุขมากใจสบายมากปล่อยวางได้มายึดมั่นถือมั่นทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้เราก็พ้นทุกข์ได้ดีความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปละความยึดมั่นถือมั่นไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งทำอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมหมดเลยเราไม่ทำในทางชั่วไม่ทำในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลศีล5ศีล8ให้รักษาถ้ารักษาศีล5ศีล8เราก็เริ่มละได้แล้วมาทำสมาธิมาพิจารณามาไต่ตรองมาเห็นชัดไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายใจเป็นสุขใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็ละความยึดความถือได้หมดทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ขอให้ความโชคดีจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่ตัวปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโสเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาเมื่อเราไตรตรองใคร่ครวญพิจารณาตามไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญากระบวนการนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนาที่ได้นำธรรมเทศนาของท่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพราะว่าในวันที่30สิงหาคม2569ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาจะได้จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้คอยมอบส่งต่อกัลยาณธรรมเพื่อเราได้สามารถที่จะรักษาพัฒนาความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มีตั้งขึ้นได้โดยในทุกปีก็จะจัดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปี2569นี้ก็จะตรงกับวันที่30สิงหาคมโดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติที่ชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงคือ 13 นาฬิกาโดยจะเริ่มด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับท่านเป็นการบูชาด้วยศีลเป็นการบูชาด้วยทานใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาปฏิบัติบูชาร่วมกันก็เริ่มเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นการเล่าประวัติหลวงพ่อโดยคร่าวๆโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์จะเป็นผู้เล่าให้ฟังใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะปฏิบัติโดยการฟังธรรมเทศนาของท่านเป็นเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเป็นการปฏิบัติบูชาก็ขอเชิญท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำได้ความรู้ได้ปัญญาจากการฟังที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้รับมอบต่อมาจากครูบาอาจารย์ของท่านรับมอบต่อมาจากพระพุทธเจ้าทรงต่อเป็นสายทานแห่งธรรมะเป็นเส้นทางให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าในจิตใจเรามีธรรมะรู้สึกถึงความดีความงามที่มีอยู่ก็ขอช่วยมาร่วมงานกันได้ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติ ชั้นหนึ่งห้องบำเพ็ญกุศลช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงคงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีปานสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงบุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สธนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
11: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอกบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุน และการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรีสีสายวันที่12สิงหาคมนี้
12: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชันBangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันอังคารแบบนี้ครับอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับและสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับ
0: ดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะ
1: และวันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนี่สั่งนะครับและทีมของนิวมีเดียในการไลฟ์ใน Facebook นะครับคุณแดนอัครเดชคัมภีระนะฮะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรศิพิทักษ์และคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการข่าวยามเช้าได้หลากหลายช่องทางเลือกเอาที่ท่านสะดวกถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ที่ Facebook Live ได้เลยค่ะเพจข่าวยามเช้าอย่าลืมนะคะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยมาได
1: ้
0: ส่วนวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ทักทายหอกระจายข่าวด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะ
1: สวัสดีหอกระจายข่าวนะครับที่ไหนรู้สึกว่าอาจจะได้ยินเสียงเราชัดไปก็ท่านนอนต่อได้เลยนะครับผม
0: เดี๋ยวเรากล่อมเอง
1: ตั้งแต่มีข่าวในเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมซอฟลงไปเยอะเลยนะครับ
0: อะไรนะที่มีข่าวยิงลำโพง
1: ที่มีข่าวว่าเขาควงปืน2กระบอกที่สระแก้วแล้วไปยิงลำโพงหอกระจายข่าวผมซอฟลงเยอะเลยครับทุกฟังนะครับเพราะวันนั้นผมเป็นคนตีคองร้องข่าวเองด้วยนะครับ
0: อ๋อคุณนี่เองใช่ไหมที่เป็นคนปลุกเขา
1: วันนั้นเป็นคุณพี่เฟิร์สธราวุฒิกับคุณกบสุกัญญาจัดรายการ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: มาแล้วนะคะขอกระจายข่าวเปิดรับข่าวยามเช้านะคะ อย่าเพิ่งรำคาญกัน
1: แล้ววันนี้ตีคองร้องข่าวจัดเต็ม25นาทีเลยนะฮะ
0: กับคุณบุญมาสีมาศนะ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องของการติดตามฝนฟ้าเพราะว่ายังฝนตกอยู่นะยังมีฝนแล้วก็มีหลายพื้นที่ให้ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะ
1: คือเมื่อวานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆที่มีฝนตกลงมาในช่วงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามจนถึงเวลาประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มยังมีฝนแต่ว่าจะเป็นฝนที่ปล่อยๆไม่ได้เป็นฝนแรงแต่มีฝนโดยตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้อัปเดตกันช่วง6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มต้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนเยอะอะภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที
1: ่
0: ภาคอีสานก็ 70% ของพื้นที่รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่น้อยหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าขยับลงมาที่ภาคใต้ภาคใต้นะคะก็ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยส่วนภาคกลางวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่โดยรวมแล้วภาคที่เยอะสุดเลยนะเหนืออีสาน
1: ตะวันออก
0: กรุงเทพ
1: ก็แปลกนะเหนืออีสานตะวันออกอันนี้เข้าใจได
0: ้
1: กรุงเทพฝน 70% แต่พอดูภาพรวมภาคกลาง 40%
0: ง
1: นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือวันนี้นะฮะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงได้ถึงประมาณ 2-3 เมตรนะครับฉะนั้นเรือเล็กนะครับควรจะระมัดระวังหรือในบางพื้นที่เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยส่วนฝั่งอ่าวไทยยังสามารถจะออกจากฝั่งได้ตามปกติต้องบอกว่าในช่วงวันนี้ครับคือวันที่11จนถึงวันที่14สิงหาคมก็คือถึงวันศุกร์นี้นะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนอย่างที่บอกคือภาคเหนือและก็อีสานจะมีฝนเยอะนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคือไล่เลยตั้งแต่เมียนมาลาวเวียดนามตอนบนทั้งหมดนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนในช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ครับ15-16สิงหาคมนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับส่วนพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วไปดูกันที่เรื่องการแจ้งเตือนกันบ้างเนื่องจากฝนตกหนักนะครับปภ.แจ้งเตือนแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งครับ ซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนระดับแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จะล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำริมคลองและที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะนะครับที่ตำบลเวียงตำบลสันทรายงามอำเภอเถิงและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าให้ผลจากน้ำและเอกสารสำคัญต่างๆนะครับให้ระมัดระวังการเปียกน้ำด้วยรวมไปถึงการระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางครับส่วนทางด้านของนายอำเภอเถิงนะครับผมได้พร้อมด้วยปลัดอำเภอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นต่างๆทั้งตำบลเวียงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวอย่างใกล้ชิดหลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักเย็นๆค่ำๆแม่น้ำอิงอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะฮะน้ำอยู่ที่7เมตรซึ่งจุดวิกฤตก็คือ7เมตร50แนวโน้มยังเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำลาวตอนนี้อยู่ที่7เมตร35จุดวิกฤตคือ7เมตร50เหมือนกันคือใกล้มากๆแล้วนะครับก็แนวโน้มค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพบพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลเวียงได้รับผลกระทบแล้ว66ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลทั้งพี่น้องนะฮะและกลุ่มเปราะบางและก็คนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ
0: ค่ะพอเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็สถานการณ์ระดับน้ำในภาคเหนือแหละและได้มีการสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรวมไปถึงกองทัพแล้วก็กรมชลประทานค่ะให้ทำงานบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะท่านนายกบอกว่าได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมการป้องกันสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปภ.จังหวัดกองทัพแล้วก็กรมชลประทานให้ประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับนะคะว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นทางผ่านของน้ำดังนั้นจึงต้องเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรงโอเคมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดเน
1: า
0: ะ
1: มันผ่าน
0: ถูกก็จะต้องทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันลด
1: น้อยลงใช่
0: ถูกต้องค่ะด้วยการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือให้ครบถ้วนนะคะทั้งการเตรียมก่อนน้ำมาขณะเดียวกันการเตรียมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องเตรียมพร้อมทำให้เกิดความคล่องตัวให้มากที่สุดค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าตัวเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะ
1: ถูกต้องนะครับยังอยู่กันที่ในเรื่องของอากาศแล้วก็เรื่องการป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งต่างๆนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับซึ่งก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะฮะครั้งที่1ที่ห้องประชุมชลบุรีนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับและก็มีการประชุมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับโดยมีทั้งผู้บริหารกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุชาตินะฮะก็พูดถึงนะครับว่ามีการนะครับให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับกำชับทุกหน่วยงานให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่ EEC ด้วยนะฮะสำหรับในภาคตะวันออกครับสำหรับในการรับมือของอุทกภัยครับมีการกำชับทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและก็เร่งเตรียมมาตรการสำคัญอาทิการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเปิดทางน้ำการจำกัดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ และนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพย์นั้นนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังทั้งคนเครื่องมือสถานที่เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเกิดเหตุได้อย่างทันทีนะครับไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยหรือการเกิดภัยแล้งนั่นเองนะครับและพร้อมจัดให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีจำนวนและศักยภาพที่เพียงพอถ้ามีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับมีการประสานกับภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะส่วนด้านสาธารณสุขเนี่ยคุณสุชาติก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรพาหนะเวชภัณฑ์แล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเลยค่ะคุณสุชาติยังสั่งการให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการ3คณะขึ้นมาเพื่อมาดูแลรับผิดชอบ8จังหวัดภาคตะวันออกค่ะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละคณะนั้นติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปประเมินปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วยเพื่อให้การแก้ไขนั้นตรงจุดไม่เกิดความล่าช้าพร้อมกันนี้ค่ะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานผ่านกลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับนะคะเพื่อให้การสั่งการเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนและถ้าหากว่าพบปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณค่ะคุณสุชาติบอกรีบรายงานมาเลยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่รอไม่ได้ภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุว่าระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทำงานเป็นทีมเดียวกันค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นก็จะต้องลงพื้นที่อย่างเร็วดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของในช่วงแรกของ120นาทีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของหน้าน้ำแบบนี้นะฮะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับ10นาทีก่อนที่เราจะไปฟังตีคอกร้องข่าวน่าจะได้ประมาณสัก3ข่าวด้วยกันนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้นะฮะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับผมเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครับนี่เป็นมาตรการที่จะลดต้นทุนให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนที่เป็นฐานรากของประเทศผ่านทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านโดยจะใช้หลักให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั้นมีการพิจารณาสินเชื่อและเงินกู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านเองมาขอกู้ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปครับส่วนที่บอกว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรส่วนดอกเบี้ยครับเมื่อมีการเห็นชอบนะครับเงินกู้แล้วนะครับคือเข้ามาขอปั๊บเห็นชอบปั๊บนะครับทางกองทุนหมู่บ้านก็จะแจ้งโดยรัฐบาลนั้นจะอนุมัติงบประมาณ 4,500 ล้านบาททั่วประเทศเพื่อไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งจะทำให้ต้นทุนของที่จะต้องไปทำธุรกิจต่างๆนั้นลดลงครับทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและนี่จะเป็นอีกช่องทางนึงที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนี่คือประเด็นสำคัญครับกู้ในกองทุนหมู่บ้านไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งเงินกู้นอกระบบนั้นเท่าที่ทราบแน่นอนครับเมื่อกู้ไปแล้วจะมีแต่เพิ่มก็คือจ่ายดอกต้นไม่ลดนะครับมีต้นทุนสูงและมีเงื่อนไขยิบย่อยๆต่างๆมากมายครับหากมีความผิดพลาดในธุรกิจก็อาจจะหมดตัวหรือว่าเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตได้แต่ถ้าเป็นกองทุนง่ายๆคือยังเป็นหนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นหนี้กองทุนก็จะไม่มีแบบนั้นเพราะนี่เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับทั้งนี้ครับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านพยายามที่จะเชื่อมต่อบริษัทประกันภัยให้มารับประกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งด้วยนะครับและหากบริษัทประกันภัยสามารถจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับเท่ากับว่าธุรกิจที่ประชาชนทำอยู่นั้นจะมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบการเงินของประชาชนในฐานรากนั่นเองครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของโครงการดีๆนะไทยช่วยไทยนะคะก็เพิ่มทุนแล้วก็ดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยก็ตรงนี้จะดีคือลดปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบ
1: ใช่ถูกต้องเลยไม่ต้องไปกู้นอกระบบเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโครงการ60-40อยากให้มีต่อแต่ว่าเอาง่ายๆเป็นคนละครึ่งก็ได
0: ้
1: เพราะมันคิดคำนวณยาก
0: แต่บางคนบอกว่าไม่คำนวณยากแล้วว่าใช้ไปใช้มา 2-3 เดือนเนี่ยโอเคเลย
1: พอใช้ไปคือโอเครัดออกให้มากกว่าเดิม
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดอยากให้มีต่อคนละครึ่งก็เอานะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะมาดูความคืบหน้าคดีที่สะเทือนขวัญ นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะให้พิจารณาถึงแนวทางการห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาในสถานศึกษาเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยค่ะโดยทางด้านของคุณประเสริฐจันทราโรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะคะในวันนี้เนี่ย11สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องของประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวนั้นจะกำหนดหนะห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ครูที่รับผิดชอบค่ะมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธแล้วก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าคุณครูเนี่ยไปพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะซึ่งคุณประเสริฐยังบอกว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข่าวเห็นอะไรเห็นในโซเชียลที่แชร์กันเนี่ยอย่าพึ่งเพราะว่าเป็นการออกมาวิเคราะห์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ออกมาให้ความเห็นนะตามรายการต่างๆคุณเห็นไหม
1: เห็น
0: วิเคราะห์ว่าทำไมเด็กอาจจะเกิดการบูลลี่หรือเปล่าติดเกมไหมยังไม่มีการสรุปข้ เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีความส่งต่อกันทั้งแชททั้งสื่อสังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยคือข้อมูล
1: บ
0: ิดเบือนบางคนใช้ข้อความเก่าบางคนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ AI อะไรแบบนี้ส่งต่อกันมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปก่อนนะคะ
1: ซึ่งจริงๆนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่เราเน้นย้ำเพราะว่าคือ1ผู้ก่อเหตุก็ยังเป็นเยาวชนนะครับและเกิดในสถานศึกษาด้วยฉะนั้นมีความเปราะบางนะครับในหลายๆเรื่องนะฮะเป็นการที่ไม่สามารถจะคือการแสดงทัศนะในหลายเรื่องเนี่ยทำได้แต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันจะส่งผลต่อไปเช่นว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบหรือเปล่าเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับเท่าที่มีการวิเคราะห์มาถ้าเกิดเรามองในมุมบวกว่าหลายๆคนมีการวิเคราะห์กัน1ประเด็นหลักก็คือเรื่องของการบูลลี่นะครับถ้าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่รู้แต่ถ้าเกิดรับรู้ไปในสำนึกของประชาชนแล้วนะครับว่าการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดได้แล้วสังคมลดละเลิกการบูลลี่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างผมโตมากับการโดนบูลลี่ว่าอ้วนซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์อะไรแต่ไม่รู้ว่าน้องๆในปัจจุบันนี้เขาจะรู้สึกเป็นบอดี้เชมิ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกผิดต่อรูปร่างหรือเปล่าฉะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนจิตใจเรียกว่าแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าน่าจะทนทานได้แค่ไหนฉะนั้นการบูลลี่ถ้าไม่สนิทกันหรือสนิทกันก็ต้องดูด้วยว่าควรหรือไม่ควรเพราะบางทีเนี่ยความเก็บกดและก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าบางทีเราโดนบูลลี่อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าในโรงเรียนนะฮะในที่ทำงานหรือในครอบครัวเวลามีงานสังสรรค์สมาคมญาติพี่น้องคุณป้าคุณม้าเนี่ยแล้วบูลลี่ว่าเอ๊ะทำไมทำงานอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำเหมือนลูกป้าอะไรอย่างนี้ทั้งหมดล้วนเป็นการบูลลี่ทั้งสิ้นและนำไปสู่เรื่องของปมในใจและถ้าวันหนึ่งระเบิดออกมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนี่พูดเป็นกลางมากๆเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณเคยโดนบูลลี่ไหมผมว่าเคย
0: โอ้เคยฉันผอมที่ไหนล่ะเดี๋ยวฉันก็คือเหมือนกันแต่เดี๋ยวฉันไม่แคร์เพราะว่า พูดตรงๆดิฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าคนพูดก็ไม่ได้ดีกว่าดิฉันบางทีนี่แย่กว่าดิฉันด้วยนะแล้วคือมาบูลลี่คนอื่นแบบนี้คือตัวเองก็มันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการบูลลี่อย่าไปบูลลี่เรามีลูกมีหลานเราสอนได้เราบอกกันได้ว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับเพื่อนอย่าไปทำอย่างนี้กับเพื่อนเราต้องฝึกฝังตั้งแต่เด็กคุณคือพอเด็กอะจริงๆเขาไม่รู้หรอกจริงๆเขาก็พูดแค่ความสนุกปากเนาะแต่บางทีถ้าเราไม่บอกเขาให้เข้าใจหรืออะไรตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่รู้ไงแล้วกลายเป็นการไปบูลลี่เพื่อนบางทีเพื่อนเนี่ย โอ้ก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนุกไปกับเราด้วย
1: ค
0: ือ
1: โอเคอาจจะเป็นบรรยากาศความสนุกของการบูลลี่กันนะขนาดนั้นเหมือนพี่ๆตลกเขาเล่นกันแต่นั่นคือการแสดงแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคนที่มีวุฒิภาวะควรจะเข้ามาเบรกก่อนว่าอ
0: ัน
1: นี้สนุกนะแต่ว่าอาจจะไม่โอเคกับจิตใจของผู้ได้รับการบูลลี่ก็ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นของเหตุที่เกิดขึ้นนะแต่ผมพูดแค่ว่าการบูลลี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะอีกนิดนึงละกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นจิตใจของครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางด้านกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเนี่ยสามารถขอย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวค่ะถ้าเห็นว่าจะช่วยทำให้สภาพจิตใจกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะส่วนการจัดหาครูทดแทนที่เสียชีวิตนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้อันนี้ไม่ส่งผลต่อการเรียนการสอนนะคะส่วนด้านจิตใจค่ะการเยียวยาจิตใจตอนนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะคะทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเข้าไปประเมินฟื้นฟูสภาพจิตใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นหลายคนบอกว่าคือมีกระแสบอกว่าจะให้ครูพกปืนไหม
1: โอ้อันนี้ก็เกินไป
0: โอ้อันนี้ไม่เห็นด้วย
1: เป็นส่วนตัวไปหน่อย
0: นะแล้วก็ส่วนมาตรการเนี่ยเขาก็แบบว่าให้ติดตั้งเครื่องเขาเรียกว่าสแกนอาวุธอะที่โรงเรียนจะดีกว่าดีกว่าการให้ครูเนี่ยพกปืนเพราะว่าการพกป
1: ื
0: นเป็นดาบสองคมเผื่อถ้าเกิดวันนึงเกิดเหตุการณ
1: ์แย่งปืนครูขึ้นมาเนี่ย
0: นั่นแหละนะคะก็อันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทร์รวงทองก็บอกว่าก็ตอนนี้เป็นห่วงนะคะครูกับนักเรียนมากนะและแต่ว่าก็จะต้องเพิ่มในมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากขึ้นต้องมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้ใช้ระบบพี่ช่วยน้องบางทีเพื่อนสังเกตเพื่อนรุ่นพี่สนิทกับรุ่นน้องเอาช่วยดูสังเกตกันเป็นบัดดี้กัน
1: อ
0: ะให้คอยดูให้คอยช่วยสังเกตกันนะคะ
1: โอ้สมัยเรานี่สมัยผมเรียนมัธยมที่สงขลาคุณครูฝ่ายปกครองก็มีแค่สแกนพวกมีดสปาต้าหรือว่าฟุตเหล็กแค่นั้นแต่ป
0: ั
1: จจุบันนี้หาปืนกันง่ายกว่าหามีดสปาต้ากันแล้ว
0: นี่แหละก็เลยต้องมีมาตรการที่จะต้องไปทำการบ้านว่าจะต้องออกมาตรการอะไรมาเพื่อป้องกันเด็ก
1: และประเด็นคือบางทีเนี่ยกลุ่มที่เป็นเด็กของการเฝ้าระวังอาจจะเป็นเด็กที่เป็นหัวโจกเนี่ยก็เฝ้าระวังแต่ถ้าในเคสที่เกิดจากเด็กที่การเรียนดีไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอยู่ดีมาตุ้มเป็นการระเบิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฝ้าระวังได้ยากฉะนั้นควรจะช่วยกันดูแลครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าดูว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยเพราะว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ6:30
1: ต้องรีบไปตีคล้องร้องข่าวแล้ว
0: เดี๋ยวเราไปตีคล้องร้องข่าวกันก่อนนะคะถ้ามีเวลาเหลือเราจะมาพูดถึงกิจกรรมวันแม่นะคะช่วงนี้พักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.เข้าร่วมหารือณกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดครับรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมได้ย้ำอีกว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจจะมีการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมติดตามการทุจริตสอบท้องถิ่นด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยแล้วครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ได้ออกมาเปิดเผยการปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้ไปฟังกันครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยทางรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุและครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญและครับที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้น 2. ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคล 3. ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจครับแล้วล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันที่5สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลสอบสวนพบผู้มีคะแนนผิดปกติทั้งสิ้น 5,925 รายวันที่6สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีมติสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นชอบให้เพิกถอนการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตวันที่7สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศยกเลิกบัญชีเดิมประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่ที่ถูกต้องวันที่10สิงหาคม2569คณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ส่งเรื่องและแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศวันที่11สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เรียกประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและภายในวันที่31สิงหาคม2569องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงเสียงจริงในลำดับถัดไปนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับและไปกันที่เรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่ผู้นำรัฐบาลแล้วครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับบอกว่าให้บูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเน้นป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วย และก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของอุทกภัยน้ำทงน้ำท่วมนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยสั่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดระดมทุกหน่วยประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับและก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วรายงานข้อมูลความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบกันด้วยครับพี่น้องไปต่อกันอีกกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับ8จังหวัดภาคตะวันออกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกอันได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนครนายกกันด้วยว่าได้มีการกำชับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องจากข่าวคราวที่มีการกราดยิงกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินี่คือชื่อนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและก็เตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยในองค์รวมยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติวางแผนอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเรื่องของยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประชาชนกันหน่อยว่ายังไงถ้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องไปถามกระทรวงดีอีแล้วครับโดยกระทรวง DE เขาผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DE นี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลผ่านดาร์กเว็บ และช่องทางต่างๆก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการล็อกอินรั่วไหลทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบัญชีโอ้โหยมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ 50,000 ล้านบัญชีเจ้านะครับขณะที่ในประเทศไทยนั้นก็พบข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของภาครัฐเกือบ 30,000

569ทางกระทรวง DE จะนำเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับพี่น้องไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่ชื่อโครงการครับพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือตัวย่อสทบนี่แหละโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีไปเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกว่าคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบนี่แหละก็ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับทางด้านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งบอกว่าหวังสร้างรายได้ในระดับชุมชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีด้วยกันเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในขณะที่ภาคธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ SME ทางรัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการที่ชื่อว่า SME Credit Boost เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่ไปกับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและตอนนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบกันแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME ได้เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับพี่น้องไปดูตัวเลขเงินสะพัดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยว่าเป็นยังไงโดยรัฐบาลบอกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านบาทร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1.9 ล้านรายด้วยกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลณวันที่9สิงหาคม
2569เวลา23 นาฬิกา

0: ใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 106,630.53 ล้านบาทจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายและก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,99,641 ร้านค้าด้วยกันอันนี้สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างนะครับแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้นั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของ Thailand Local SDG Plus Expo 2026ซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการรวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดกว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องไปเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้นั้นได้รวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธด้วยกันมากกว่า 1,000 รายการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านกันด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยจะนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันด้วยแล้วตั้งเป้าหมายว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ไหนครับก็ที่ฮอล์7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นยังไงฟื้นตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในช่วงวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคม2569ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นและอินเดียกันด้วยครับขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยตลาดยุโรปนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องแล้วครับจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,67 คนต่อวันครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่อันดับ1ประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นและอันดับ5เกาหลีใต้ครับพี่น้อง เอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: บ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะขนาดมีตีคองร้องข่าวก็ยังคงคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายสั้นๆไม่เกิน30วินาทีครับใกล้วันแม่ราคาดอกมะลิถีบตัวแรงนะครับจากเดิมนะฮะอยู่ที่ประมาณ550บาทถึง700บาทต่อกิโลกรัมล่าสุดณวันนี้ดอกมะลิไทยนะครับสามารถจะพุ่งไปราคาแรงได้ถึงประมาณ 2,000 บาทต่อกิโลกรัมมากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านะครับ
0: ค่ะพรุ่งนี้วันแม่ก็พาคุณแม่ไปเที่ยวกันได้แล้วก็การไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะคะก็คือจัดโปรพาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้าหรือว่า MRT ฟรี4สายสายสีน้ำเงินสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะคะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้พวกเรา2คนนะครับคุณพิริยาพรและผมพฤทธิ์และพี่สายชนนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับนำท่านไปรับฟังข่าวภาค 7:00 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครอง